0: ว่างเรียงครับ
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยจากข้อมูลที่ได้รับการประสานในปัจจุบันยังคงยืนยันว่าไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในกระแสข่าวจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลในลักษณะดังกล่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานนอกจากนี้ในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์ของวัดมหาเถรสมาคมได้มีกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สำคัญให้วัดถือปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568คือให้วัดเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับใช้ในการรับและจ่ายเงินของวัดและกำหนดให้ผู้อนุมัติสั่งจ่ายได้แก่เจ้าอาวาสวัยวจกรและผู้ที่เจ้าอาวาสมอบหมายให้วัดจัดทำบัญชีพร้อมทั้งรายงานเสนอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจังหวัดทราบทุกเดือนและทุกสิ้นปีและให้วัดลงทะเบียนเพื่อรับเงินบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ของกรมสรรพากรพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะไม่เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: และมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์ลีกยูไนเต็ดชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด4-1ผลการแข่งขันฟุตบอลการโชซาริอาอิตาลีตอริโนแพ้โรม่า0-2โคโมชนะปาม่า2-1อินเตอร์มิลานชนะอูดิเนเซ่5-3ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนบีเรอัลแพ้เรอัลเบติส1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสริโออาฟเสมอเอสเตรา3-3โมเรเลนเซ่ชนะมาริติโม3-1และสปอร์ติ้งบราก้าชนะอิสตอเรลที่เหลือ10คน1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกทีมสาวเจ้าภาพญี่ปุ่นเอาชนะทีมชวาแก้วของไทยขาด108-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการกัวดาลาฮาร่าโอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายเอลวินนาคาริเยวานักเทนนิสสาวชาวอเมริกันมือ113ของโลกพิกล็อกพ่ายคาร์เลตเดย์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ123ของโลกทั้ง2เซต6-7ไทเบรก9-11และ4-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินบำรุงขวัญสำหรับผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามณฑลทหารบกที่23โดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน44ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีคลิปกัมพูชาขุดคูติดต่อและวางลวดหนามบริเวณชายแดนว่าเป็นมาตรการเสริมความมั่นคงเชิงรับเพื่อป้องกันตนเองกองกำลังสุรนารีติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณติดตามข่าวสารจากทางราชการเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเสนาธิการทหารบกเดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ณกองบัญชาการสหประชาชาติสาธารณรัฐเกาหลีวงเจรจาอิหร่านกับประเทศอ่าวอาหรับเจอเลื่อนปมช่องแคบฮอร์มุสกบฏฮูตีปะทะซาอุอย่างตึงเครียดห่วงสถานการณ์ตะวันออกกลางทำน้ำมันทะลุ107ดอลหุ้นเอเชียเปิดตลาดร่วงทันควันหุ้นกลุ่ม AI ทั่วโลกดิ่งทั่วหน้าหลังผู้นำอุตสาหกรรมเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก
1: รถบ่มีน้ำมัน

0: กลับไปบ่ได
1: ้อรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าครับคุณผู้ฟังคุณมาศรัฐพลภักดีนันท์คุณดวงกมลเทพพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรขานชื่อเสียงเรียงนามให้ได้รับทราบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับวันนี้ทักทายกันด้วยบทเพลงที่แหมคลึกคลื้นเลยหลายคนเปิดมาเอ๊ะใช่รายการกองทัพบกเพื่อประชาชนหรือเปล่า ใช่อยู่นะครับคุณผู้ฟังวันนี้นะฮะบทเพลงรถบ่มีน้ำมัน
1: เอาทำไมอ่ะ
2: น้
1: ำม
2: ัน
1: น้ำมันหมดหรือว่าไงหรือว่ามันแพง
2: น้ำมันไม่หมดอาจารย์นะอาจารย์เติมน้ำมันได้ยัง
1: เมื่อวานเนี่ย
2: เติมเมื่อวานอาจารย์รอดนะ
1: เหรอฮะ
2: เพราะว่าวันนี้ขึ้น
1: เท่าไหร
2: ่85สตางค์ฮะต่อลิตรทุกชนิดนะ
1: ครับ
2: ขึ้นหมดนะครับก็มาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.เมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีมติเห็นชอบให้มีการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ 0.85 นะครับก็มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งหลักๆปัจจัยก็มาจากสถานการณ์ความตึงเครียดนะครับในเรื่องของตะวันออกกลางต่างๆแล้วก็มันส่งผลกระทบทำให้เรื่องของราคาน้ำมันต่างๆที่มีการจำหน่ายไปเนี่ยมันก็มีการปรับขึ้นนะครับผลกระทบดังกล่าวเนี่ยส่งผลทำให้ราคาน้ำมันอย่างน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์เองเนี่ยนะครับก็พุ่งสูงขึ้นอย่างสถิติเมื่อวานนี้นะครับก็สูงกว่า195เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะฮะส่วนน้ำมันเบนซินเนี่ยอยู่ที่147เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเลยทีเดียวคราวนี้สาเหตุสำคัญนะครับก็คืออย่างที่บอกไปก็คือในส่วนของน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องคราวนี้ในส่วนของกบน.หรือว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเขาต้องมีการชดเชยในระดับที่สูงอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับขึ้นแล้วก็ต้องในส่วนของการคณะกรรมการ
1: สภาพคล่อง
2: ถูกต้องนะฮะก็ต้องมีการอุดหนุนต้องมีการปรับกันอย่างวันนี้เนี่ยนะฮะหลายคนถ้าสมมติว่าเติมไปเมื่อวานก็รอดนะฮะวันนี้ก็ขึ้นอีก85สตางค์นะพ่อค้าแม่ขายก็บ่นกันแหละอาจารย์เพราะว่า
1: ธรรมดา
2: วัตถุดิบมันขึ้นไปรอหมดแล้ว
1: ทุกอย่างเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับก็ตรงก๋วยเตี๋ยวก็อาจจะเพิ่มขึ้นคือน้ำมันมันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการครองชีพในส่วนอื่นๆด้วยเสมอนะครับ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ก็ต้องพูดกันอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของการประหยัดรัดเข็มขัดนี่ก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
2: โอ้แต่บางคนก็ไม่รู้นะอาจารย์ว่าจะเอายังไงแบบรัดเข็มขัดแน่นแล้วเนี่ย
1: รัดแล้ว
2: ช่วงนี้รัดแล้วไม่รู้จะเอายังไงต่อ
1: ครับ
2: นะฮะ
1: บางคนบอกว่าช่วงนี้จะต้องงดอะไรนะงดชาเขียวเพื่อจะได้เก็บตังค์ไว้เติมน้ำมันคือเรื่องสิ่งสำคัญอันไหนมาก่อนมาหลังอะไรเงี้ยนะต้องบริหารจัดการก็ให้กำลังใจทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่าน Army Radio นะครับก็คงจะเห็นภาพชัดเจนดีนะครับ
2: ครับ
1: หลายท่านก็คงจะได้ตื่นมาแต่เช้าเพื่อมาทักทายกันคุณโอ๊ตไฮโรคุณสวัสดิ์ชาดา
2: ครับแล้วก็มีคุณนิ่มจันทรสิงห์นะครับ
1: คุณนิตยาบางกรวยนะ
2: ครับแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยคุณทองมีขันสารัตน์ก็ทักทายกันเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: คุณสุนิสาคุณจันทิพย์คุณบัวลอยคุณวรวุฒินะครับ
2: ครับ
1: เนี่ยก็มีคุณมาศรัฐบุญนะฮะมาร่วมตอบคอมเมนต์ด้วยนะ บางท่านบางคนคอมเมนต์เข้ามาแต่เช้าในวันนี
2: ้ครับ
1: วันที่ปวงชนชาวไทยได้รอคอยติดตามมาถึงแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้14กันยายน2569เวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยนะครับโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเลยนะครับ
2: ครับ
1: ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14 ถึง 16 กันยายนนี้ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับ
2: กับขณะที่หมายเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ที่เวียดนามเนี่ยนะครับพระองค์จะทรงวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนที่จะร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ โดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาและบุคคลสำคัญนะครับหลังจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดงอกเซินด้วยก็มีการจัดแสดงถวายต้อนรับนะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้แล้วก็ในส่วนของใครที่ติดตามภาพนะครับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเราจะเห็นฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับงดงามสง่างามมากๆนะครับฉลองพระองค์ด้วยชุดเดรสยาวนะครับซึ่งเป็นทรงประยุกต์แขนยาวปิดมิดชิดสง่างามมากๆนะครับตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่แล้วก็ผ้าตัวลวดลายเนี่ยหรือว่าลายลูกแก้วนะครับจุดเด่นคือการติดกระดุมเรียงแถวนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงเรื่องของการปักเรื่องของการทอที่วิจิตรงดงามเป็นอย่างมากและที่สำคัญเนี่ยนะครับก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับชุดอ้าวใหญ่นะครับของซึ่งเป็นชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศเวียดนามเนี่ยนะฮะนี่คือภาษาแฟชั่นนะครับที่ส่งต่อถึงวัฒนธรรมไทยที่เข้ากับประเทศที่พระองค์เสด็จไปเยือนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
1: ครับผมก็เชื่อว่าช่วงนี้นะครับทั้งคนไทยแล้วก็ชาวเวียดนามเองนะครับก็คงจะคึกคักโดยเฉพาะบนหน้าออนไลน์นะครับเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตลอด3วันนี้นะครับก็ยังมีวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง
2: ถูกต้อง
1: นะครับที่จะได้ติดตามชื่นชมพระบารมีครับยังคงนึกถึงเรื่องราวที่เป็นความสูญเสียของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีคงจำกันได
2: ้โอ้ใช่ครับ
1: นะครับอยู่ในพระเนตรประกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนนะครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับซึ่งมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเนี่ยนะครับรับมอบจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนก็ทรงติดตามสถานการณ์ส่งเสียพระราชหฤทัยแล้วก็ทรงห่วงใยคณะครูนักเรียนบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนครับ
2: ครับในโอกาสนี้นะครับองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับบรรดานักเรียนคณะครูแล้วก็บุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยความเข้มแข็งมีสติแล้วก็ขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับที่รับการรักษาเนี่ยดำเนินการอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งก็ต่างปรับปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับ
1: นี่ครับนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
2: ครับ
1: นะครับอยู่ในพระเนตรประการแล้วก็ทรงห่วงใยเสมอมานะครับซึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติต่างๆของพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะมีบรรยากาศของการพระราชทานนะฮะสิ่งต่างๆเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมานี่นะครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยคณะครูบุคลากรนักเรียนต่างก็ปลื้มปิติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
2: กับซึ่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษานะครับเปิดชั้นเปิดสอนตั้งแต่ชั้นม.1 ถึงม.6 นะฮะตั้งแต่ปี2520เป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นสถาบันทางการศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานสากลมีความจำนงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับในการทำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนแล้วก็ได้รับความเชื่อถือแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ปกครองแล้วก็ในส่วนของน้องๆนักเรียนด้วยเป็นโรงเรียนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรีด้วย
1: ใช่ครับแต่ก่อนเนี่ยสมัยที่ผมยังเด็กๆอยู่ในโรงเรียนนี้ชื่อโรงเรียนวัฒนโชตนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร
2: ์ในภายหลัง
1: ในภายหลังนะครับณศิยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโลกเป็นสำนวนและเป็นสุภาษิตประจำโรงเรียนนี้นะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค50ถุงนะครับไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอระแงะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22สิงหาคม2569ณโอกาสบริหารส่วนตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับ
2: ครับซึ่งในจากนี้นะครับก็ได้มีการเดินทางไปที่บริเวณร้าน 7-Eleven สาขาบางปูที่อำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีนะครับมีการเชิญถุงยังชีพถุงพระราชทานนะครับเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับเจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่ปฏิบัติภารกิจซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังได้มีการเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีในพื้นที่อำเภอมายออีกด้วยซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันเลยอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24และวันที่28สิงหาคมในพื้นที่ของอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับ
1: ครับแล้วก็โรงเรียนดาบทคงเคยได้ยินนะฮะ
2: เคยได้ยินฮะ
1: ครับในส่วนของจังหวัดชายแดนใต้ก็มีการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบทด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านองคมนตรีในฐานะกรรมการและรองเลขาธิการมูลที่พระดาบทก็ยังได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนใต้นี้ด้วยนะครับก็ติดตามในเรื่องต่างๆโรงเรียนนี้เนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบทที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นนะครับมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสานมา
2: ครับ
1: ตามที่พระบรมราชชนกได้ทรงตั้งขึ้นแล้วนั้นนะครับเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อแล้วก็นำความรู้ไปประกอบอาชีพนะครับโดยนักเรียนจะพักอาศัยอยู่ในโครงการตลอดหลักสูตร1ปีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
2: เห็นนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็เป็นภาพถ้าใครได้ดูขนาดนี้อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที
1: ่
2: นะครับที่ได้รับพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ก็ยังความปรับปลื้มปิติเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ
1: คือโครงการนี้นึกถึงสมัยก่อนพระดาบทจันทโครกอะไรอย่างเงี้ยนะท่านฤาษีเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาจะไปสมัครเรียนเนี่ยคุกเข่าอ้อนวอนขอเรียน
2: ครับ
1: ถ้ารับเนี่ยเรียนฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: นี่นะครับ
1: แต่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเชื่อฟังครูบาอาจารย์
2: น่าจะเป็นแนวคิดที่เป็น
1: คล้าย
2: ก
1: ันใช่ครับ
2: เพราะว่าเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีจบไปมีอาชีพ
1: มีอาชีพโดยเฉพาะช่างต่างๆเนี่ยช่างไฟช่างเชื่อมช่างสีอะไรเป็นต้นเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ทรงห่วงใยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9แล้ว
2: นี่นะครับจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเดี๋ยวเรามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของผู้ที่ปฏิบัติราชการสนามจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับหลายคนก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีกำลังใจดีมากๆนะครับเพราะว่าในส่วนของกองทัพบกแล้วก็คณะผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นนะครับก็มีการเข้าไปดูแลแล้วก็มีการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจอยู่อย่างเสมอล่าสุดคุณผู้ฟังครับพลเอกศักดิ์ติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกนะครับท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะฮะเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มีการมอบเงินบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามจากกรณีชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ขณะนี้หลายคนก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งทางด้านของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวานนี้มีทางด้านของพลตรีณรงค์พักดีสุภผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าท่านให้การต้อนรับครับ
1: เนี่ยครับท่านประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกก็ได้นำความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชานะครับไปมอบเป็นขวัญเป็นกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับในการดูแลทหารหานเหล่านี้ครับ
2: ครับเนี่ยนะฮะขวัญกำลังใจที่ดีนะครับก็ย่อมเกิดมาจากในส่วนของกำลังใจจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนของกำลังใจนะครับจากคณะผู้บังคับบัญชาแล้วก็ทุกส่วนนะอาจารย์ร่วมกันดูแลเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่ในเรื่องของการชี้แจงกรณีคลิปการขุดคูเลตนะฮะแล้วก็มีการวางแนวรวดหนามบริเวณพื้นที่ชายแดนช่องสงามกันบ้างตามที่ปรากฏคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับมีเนื้อหาระบุว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการขุดนะครับแล้วก็มีการวางแนวรวดหนามในพื้นที่บริเวณช่องสงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งส่งผลทำให้เกิดข้อสงสัยแล้วก็ความกังวลว่าเอ๊ะจะมีการดำเนินการลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทยหรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยในพื้นที่ก็พบว่าบริเวณที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเป็นพื้นที่บริเวณเนิน450ช่องกระโดนใกล้กับฐานปฏิบัติการพนมเปญของฝ่ายไทยโดยบริเวณยอดเนิน450เนี่ยมีฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาตั้งอยู่ใกล้แนวเส้นปฏิบัติของฝ่ายไทยซึ่งฐานดังกล่าวนะครับมีการใช้งานมาตั้งแต่ห่วงสถานการณ์การสู้รบนะครับในประเทศกัมพูชาตั้งแต่อดีตแล้วเนี่ยนะครับสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวก่อนข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่ผ่านมาฝ่ายไทยโดยหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ได้มีการวางกำลังและมีการจัดตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ใกล้กับฐานดังกล่าวนะครับของฝ่ายกัมพูชาคือบริเวณเนิน450เพื่อทำการเฝ้าตรวจและควบคุมพื้นที่รับผิดชอบป้องกันการลุกล้ำเขตแดน ภายหลังจากข้อตกลงหยุดยิงนะครับฝ่ายไทยได้มีการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่ฐานปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนแล้วก็ดูแลความปลอดภัยกำลังพลนะครับตามแนวชายแดนทั้งนี้คุณผู้ฟังครับกองทัพภาคที่2ยังคงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ทำไว้ควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างรอบคอบครับ
1: ครับในส่วนของการประเมินสถานการณ์นะครับจากที่ฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการขุดคูติดต่อแล้วก็จัดวางแนวลวดหนามในบริเวณดังกล่าวก็ประเมินว่าเป็นมาตรการเสริมความมั่นคงเชิงรับเพื่อป้องกันตนเองในแนววางกำลังของฝ่ายกัมพูชานะครับอย่างไรก็ตามนะครับกองกำลังสุรนารีก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในกรณีที่พบความเคลื่อนไหวผิดสังเกตหรือสิ่งบอกเหตุที่อาจพัฒนาไปสู่ความตึงเครียดโดยไม่จำเป็น
2: ครับกองทัพภาคที่2นะครับยืนยันว่าทุกภารกิจที่ได้มีการดำเนินการเนี่ยนะฮะปฏิบัติตามในส่วนของข้อตกลงแล้วก็การเจรจาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อย่างเคร่งครัดนะฮะแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้ในการป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนซึ่งอาจจะทำให้เกิดความวิตกกังวลหรือว่าในส่วนของความตื่นตระหนกนั่นเองครับ
1: ครับไปดูภารกิจของเสนาธิการทหารบกครับไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่สาธารณรัฐเกาหลีครับเมื่อวานนี้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยแยกกองทัพบกประจำกองบัญชาการสหประชาชาติประจำสาธารณรัฐเกาหลีหรือว่า UNC นะครับรวมทั้งได้เข้าหารือข้าราชการนะครับร่วมกับคณะผู้บังคับบัญชาที่กองบัญชาการสหประชาชาติทั้งนี้กองทัพบกก็ยังคงดำรงความสัมพันธ์แล้วก
2: ็
1: ความร่วมมือทางทหารร่วมกับมิตรประเทศของ UNC นะฮะรวมทั้งจะพัฒนาการฝึกร่วมระหว่าง UNC และกองทัพบกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยคุกคามที่หลากหลายในภูมิภาคต่อไปครับ
2: ครับอันนี้นะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ในส่วนของท่านเสนาธิการทหารบกท่านได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมก็เป็นกำลังใจ
1: ครับ
2: นะครับเช่นเดียวกันเอาไปดูกันอีกเรื่องที่น่าภาคภูมิใจกันบ้างอาจารย์สุธีครับ
1: เรื่องอะไรเคย
2: การรับสมัครพลทหารอาสาน
1: ะครับผลตอบรับดีไหมฮะ
2: โอ้โหดีมากๆอาจารย์เชื่อไหมเปิดมา4วันห้าวันนะครับตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่14เนี่ยก็คือ5วันมีการสรุปยอดเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ5วันเนี่ยมีการสมัครเต็มไปหลากหลายหน่วยแล้วอาจารย
1: ์เต็มเลยเหรอ
2: 100% เนี่ยนะฮะ
1: โอ้โห
2: แต่ก็ยังสมัครกันได้อยู่คุณผู้ฟังครับแต่ว่ามันจะมีหน่วยที่เขาต้องการเลือกอ่ะนะไปเลือกลงเนี่ยเต็มปริบเนี่ย
1: ครับ
2: ก็มีประมาณอยู่ทั้งหมด7หน่วยตามที่รายงานเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งภาพรวมถือว่าการตอบรับเป็นไปได้อย่างดีนะครับตามที่กองทัพบกได้มีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็ยาวไปจนถึงนู่นแหละครับ24มกราคม2570นะฮะก็มียอดผู้สมัครแล้วเนี่ยนะฮะในส่วนของกองทัพบกเนี่ย 4,180 คนนะครับคิดเป็นร้อยละ 22.25 ของการเปิดรับสมัครคราวนี้อาจารย
1: ์
2: นะฮะหน่วยที่ชายไทยเนี่ยเขาให้ความสนใจมากๆนะฮะส่วนใหญ่เป็นที่ไหนบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ก็มีหน่วยที่สนใจอย่างมาก7หน่วยก็มีกองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่1
2: ครับ
1: หน่วยนี้บูนะ
2: บูอาจารย
1: ์แสดงว่าคนชอบแนวบูเยอะ
2: จะบอกว่า6หน่วยเนี่ยที่มีการรายงานมาเนี่ยเป็นของรบพิเศษทั้งนั้นเลย
1: ครับหน่วยที่1กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่1กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่2
2: ครับ
1: กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่2กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่4กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่5กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่5และกองพันทหารสื่อสารที่22กองทัพภาคที่2มีสื่อสารปิดท้าย
2: ติดมาหน่อยนึง
1: ใช่ครับ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีคุณผู้ฟังครับก็แสดงว่าเห็นว่าน้องๆชายไทยช่วงนี้เนี่ยนะน่าจะชอบความบู๊ความระห่ำเหมือนน่าจะ
1: ใช่ครับถือว่าใจแบบใจถึง
2: ใจถึง
1: ได้เลยนะครับ หรือเป็นเพราะว่าได้เห็นว่าพิเศษมั้งคำว่าพิเศษหรือเปล่า
2: หรืออย่างไร นะครับแต่น้องก็น่าจะได้ดูภารกิจกันมาก่อนแล้วก็น่าจะมีใจรักมีใจชื่นชอบ
1: ที่พี่หมวกแดง
2: นะครับหมวกแดง
1: เคยเห็นภารกิจ
2: โอเท่นะเท่มากนะครับ
1: หรือเป็นไปได้ว่าสมัยอาร์มี่เขาออกไปประชาสัมพันธ์หรือเปล่า
2: เห็นหมวกตรงนั้นนะครับแล้วก็อยากจะเข้ามา
1: เห็นตัวอย่าง
2: ใดๆก็ตามแต่นะครับเมื่อเข้ามาอยู่กับกองทัพบกแล้วเราดูแลให้อย่างเต็มที
1: ่
2: นะครับสิทธิเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนสวัสดิการต่างๆนะฮะได้รับอย่างครบถ้วนแน่นอนนะครับในขณะที่สถานการณ์น้ำภาคเหนือเนี่ยก็ต้องติดตามกันนะครับเมื่อวานนี้มีการขนส่งสิ่งของไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะครับ
1: สายเชียงรายใช่ไหม
2: ครับพอเป็นช่อง5กับ ในส่วนของกรมกิจการพลเรือนทหารบกร่วมกันนะครับ
1: ติดตามกันต่อนะครับไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลเห็นว่าจะขยายเวลา
2: ครับ
1: นะครับน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
2: นักฐานจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: สวัสดีครับผมจุงอาเชียนครับ
3: สวัสดีครับผมดังณัฐชัยนะครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
2: เพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: พักเมื่อท้อไปต่อเมื่อพร้อม
7: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดี เพลงดีทุกแนว
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันนะมาเริ่ม

0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: EFM ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 8:00 น.กับอิทธิคณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ1,990 บาท
5: เส้นละ1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี้
5: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บี

0: ไรดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามถ้อยแถลงการประชุมคณะกรรมาการประนอมภาพบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกที่สิงคโปร์และวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมทั้งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: วันนี้เวลา 8:00 นติดตามถ้อยแถลงการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกที่สิงคโปร์โดยจะมีการไลฟ์สดของกระทรวงการต่างประเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมจับตากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกขยายลำน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งวงเงิน 95,000 ล้านบาท 11:30 น.นายกชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ 10:30 น.ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับกรมปศุสัตว์แถลงผลปฏิบัติการสกัดวงจรสารเร่งเนื้อแดงพบโค967ตัวยึดของกลางรวมกว่า32ล้านบาทเริ่มบังคับใช้แล้ววันนี้สำหรับการยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าที่อนุญาตให้พำนักในไทยได้60วันสำหรับนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศและดินแดนและปรับปรุงมาตรการใหม่ให้สิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราและพำนักในไทยได้ไม่เกิน30วันแก่นักท่องเที่ยวจาก60ประเทศและดินแดนและฟรีวีซ่า15วันมี2ประเทศและการให้วีซ่าหน้าด่านสำหรับนักท่องเที่ยวจาก3ประเทศยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ชีวิตก็เหมือนการชาร์จแบตถึงจะหมดไปบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมาเต็ม
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: แชร์ข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: Hello good morning
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะเมื่อวานแบบว่ามีคนมารีวิวด้วย
3: ว่าอะไร
4: กินคลาฟร้านพี่ล่ะ
3: โตเกียวหรอ
4: โตเกียวล่ะแล้วหนูว่าร
3: อก่อนแป๊บนึง
4: เนี่ยเห็นมันร้องไห้เลย
3: เพราะว่าตอนเนี้ยคิวคือยาวแบบ
5: ไม่ยาวยังไงก็แล้วแต่น้องต้องได้กินวันนี้ได้ป่ะขอร้อง
3: ได้
5: น้องอยู่กับครอบครัวน้องอุดหนุนก็ได
3: ้ให้
5: จริงๆ
3: จัดการ
5: น้องส่งที่อยู่ให้เลยเพราะว่าน้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับหลาน
3: อยู่ไหน
5: อยู่สุภาอยู่ตรงสถานทูตเกาหลี
3: โอเคได
5: ้เออนะฮะต้อง
3: จ
5: ั
3: ดการให้เลย
5: นะเพราะว่าไหมการบัฟของเยสเซเลปบา
3: ร์มันเลิศไหม
5: มันบอกไหมป่ะเนี่ยคนอื่นได้กินกันหมดแล้วนะ
3: เฮ้ย
5: ทำไมพี่ยังไม่ได้กินล่ะ
3: เฮ้ยขอบคุณทุกฟังด้วยนะครับที่แบบให้การตอบรับโตเกียวของอ๋องเป็นอย่างดีเพราะว่าอะไรรู้ป่
5: ะ
3: มีแต่คนฟังมาหาเธอ
5: จริง
3: คนฟังเราซัพพอร์ตเราดีกันมากๆเลยอ่ะ
5: ไม่ต้องอะไรมากวันที่ฉันไปดูพี่อ้อยอ่ะทอกพี่อ้อยอ่ะ
3: เ
5: ธอจะไปถึงที่สยามพิคเนตใช่ไห
3: ม
5: มีคนถามไว้ป่ะแก๊งหอยเป็นแฟนแก๊งของกระป๋อยค่ะแก๊งเป็นแฟนแก๊งหอยกระป๋องค่ะวันนี้เอาคุณอ๋องมาตั้งบูธโตเกียวบอกอ๋อไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เนาะไม่ได้ตั้งค่ะเพราะว่าเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์อื่นเขาตั้งอยู่แล้ว
3: ใช่
5: เพราะฉะนั้น
3: ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าคนฟังไปหาเยอะมากเลยอ่ะ
5: ใช่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมยีบาร์ยังไม่ถึงออฟฟิศไม่ใช่ไม่ถึงออฟฟิศนะรถติดตื่นสาย
3: เธอเ
5: พราะปกติจะต้องอวดไก่ทอดฉลา
3: เดี๋ยวนางก็พิมพ์มา
5: พอถึงนะออฟฟิศทำเป็นไงบ้างเปลี่ยนเรื่องว่าเป็นไงบ้างฉันได้กินแล้วนะแต่ไม่เคยบอกว่าตัวเองฉา
3: เข้าใจยังนะครับเอาล่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันอังคารแบบนี้อยู่ด้วยกันกับแขกข่าวเช้าแก๊งหอยกระป๋องนั่นเองนะครับอ่องอ่องดาด้าแล้วก็บุกโกจ้า
5: วันนี้ฉันบอกเลยเมื่อวานดิฉันให้คุณดาด้าที่มาฉาขอโทษเป็นแบบเกาหลีแบบฮูดาดาดาดาดีดีดาดาดูเพราะว่ามีผัวเป็นคนเกาหลี
3: เออเลิศ
5: ต้องก้มกราบขอโทษคุณผู้ชม
3: แล้ววันนี้เราจะ
5: ให้ว่าอย่างนี้
3: ลด
5: สี่แพง
3: ลด
5: เพราะว่าวันนี้ต้องทำโทษหนักกว่าเดิม
3: เพราะยังมาสายอยู
5: ่ไม่ต้องซื้อบ้านหลังตึกก็ได
3: ้ถ้าเกิดจะมาขนาดนี
5: ้ไปซื้อแถวบ้านเราอะ แล้วก็มาจะได้แบบมาเร็วบ้างนะ
3: ไม่เอาจริงๆแต่ก่อนเนี้ยเวลานางอยู่ตรง
5: จรัญ
3: วัชรพลน่ะแต่ก่อนน่ะนางไม่เคยมาสายเลยนะ
5: ได้ใจไง
3: แต่พอบ้านอยู่หลังตึกปุ๊บอะ
5: แปดโมงครึ่งตื่น
3: งงมา
5: เนี่ยเห็นมา
3: เดี๋ยวต้องให้เคลียร์นะวันนี้ต้องให้เคลียร์ใช่ไหม
5: เปิดใจเคลียร์แล้วเมื่อวานเนี่ยทำไมรู้ป่ะเธอ
3: ทำไม
5: ฉันบอกว่าเนี่ยนักข่าวชอบโทรมาถามฉัน
3: ว่า
5: เกี่ยวกับเรื่องของดาด้าทำไมใส่ชุดไปขึ้นศาลเพราะอะไรฉันบอกฉันตอบไม่ได้บอกดาด้าเนี่ยฉันต้องไปตอบแทนเธอแล้วนะข่าวถามฉันอะถามทนายสิว่าฉันจะพูดได้แค่ไหน
3: เ
5: พราะว่าถามทนายบอกพูดได้ฉันเลยว่าเอางี้กันไม่เสี่ยงฉันก็เลยจับหน้าจับผมวันหนึ่งหน้าสดหมดเลยฉันก็เลยเคลียร์ผมให้อะไร
3: อ
5: ะไรพูดตรงเนี้ย
3: พูดเลย
5: แล้วก็ให้นักข่าวมอนิเตอร์ตรงนี้เลยเพราะว่าเอาไปออกเมื่อวานมาถึงนักข่าวโทรหากูอีกไม่ค่อยเคลียร์เลยอะเรื่องนาวพี่อยากได้ข้อมูลชัดเจนก็เขายังพี่คะมันยังบอกไม่ได้ไงมันอยู่ในขั้นตอนของกฎไง
3: แกคนโทรหาฉันเยอะมาก
5: แล้วฉันก็เลยบอกไปว่าเอาพี่เรากันพี่หนูมีเวลพี่ดาดาเอาไปพี่ไม่กล้าถามแต่เอาแล้วมาถามหนู
3: เอาจริงป่ะ แต่คนที่โทรหาฉันส่วนใหญ่อะคือสนิทกันแล้วก็ถามตรง
5: ๆว่า
3: ไม่อยากทราบประเด็น
5: ใคร
3: อยากทราบว่าใคร
5: เธอบอกมั้ย
3: ไม่ได้บอกบอกได้ไงล่ะ
5: บอกไม่ได
3: ้ก็ใช่ไง
5: เนี่ยเข้าใจมั้ย
3: ใช่
5: ฉันก็หมายว่าอ๋อแล้วฉันต้องยังไงบ้างอ่ะอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้นะฉันบอกแล้วฉันถามว่า
3: ด้วยกัน
5: อ๋อเฮ้ยโอเคได้ล่ะโอเคล่ะ
3: พอเล่าคืออะไร
5: ที่เวิร์คหอยกระป๋องแต่ว่าทรงนี้ไม่ได้นะฉันบอกแล้วว่าทรงใหม่ให้เป็นใส่เป็นโพเอ็มเข้ารูปที่สุดและแสกกลางตรงแล้วใส่แว่นดำทาปากแดงเลยแล้วก็หาคนเอาพัดลมมาเป่าหน้าศาลอมพระมาพูดก็พอฉันพูดคำนี้เสร็จปุ๊บคุณฟังส่งมาเลย
3: ว่าอะไร
5: อมวัดไหนคะพระอ่ะอมไม่ดีนะ เมื่อวานเนี่ย
3: ดูดเสียงด้วยตัวเองเหรอคะ
5: ใช่
3: สิคะ
5: นี่ไง
3: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
6: ทำไมอ่ะ
5: เห็นไหมล่ะ
3: เมาเธอกันอยู่ว่ามาสายประจำเลย
5: แต่งหน้าแล้วกูว่
6: า
5: เนี่ยเมื่อวานให้ขอโทษเป็นภาษาเกาหลี
6: วันนี้ให้ขอโทษภาษาอะไร
5: อย่างงี้ให้ขอโทษอย่างง
6: ี้ให้ขอโทษยังไง
5: กลมลง
6: สะพานโค้งหรอ
5: ผมกว่าจะจุดตรงนี้แล้วขอโทษ
6: ยากมากเลยอ่ะ
5: เมื่อวานคุณโทรมาหาฉันอีกแล้วเนี่ยเรื่องเธออ่ะ
6: ทำไมอ่ะ
5: ฉันบอกว่า
6: อะไรยังไง
5: เออฉันบอกไปว่าก็เคลียร์แล้วเคลียร์ได้รายละเอียดมากดิก็เขาได้ให้ได้แค่ดีสุดของคุณอ๋องโทรถามเลยว่าคนคนนั้นเป็นใคร
3: ของฉันไม่ถามประเด็นเรื่องนะ
6: ถามเลยว่าเรื่องอะไร
3: ถามไม่ถามว่าใคร
6: เพื่อนเพื่อนเธอ
3: ฉันจะพูดได้ไงล่ะ
6: เ
5: ขาบอกว่ายังไม่ได้หรอกเดี๋ยวพอรู้มาจากบุโกอีกกูซวยอีก
3: เขาใส่ยัง
5: เขาใส่ปลา
3: แล้วนักข่าวอ่ะชอบระบุแหล่งข่าวด้วยเดี๋ยวนี้
6: ใช่
5: ไม่ระบุไม่ได้นะ
6: ของกล่าว
3: ของกล่าว
5: เพราะว่าถ้าเกิดไม่ระบุเดี๋ยวในร้านจะโทรไปขอเครดิต
3: เขาใส่ยัง
5: เจอมาแล้วไง
6: แรงอย่าต้องบุกแรงกับพี่ด้านนะคะ
3: เอาล่ะพูดถึงเรื่องสารเรื่องอะไรนะเธอ
6: เออ
5: ที่เราต้องเกิดก่อนเพราะเราจะพูดเรื่องนี้แหละ
6: เพราะว่าอะไรแอร์สาวไงแอร์สาวมีนา
3: แอร์มีนาที่ขนกระเป๋าไงเธอ
6: เออ
3: ขนกระเป๋าช้างใช่ไหม
6: ใช่
3: แล้วก็ตะเข็บมียาเสพติดไงเธอ
6: เนี่ยล่าสุดเนี่ยตอนแรกอะข่าวมันก็สักพักเรื่องสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะตามหลักเนี่ยเขาก็ขึ้นศาลตามกำหนดการเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือทางทนายความของฝั่งมีนาแล้วก็ทางอัยการเขาได้มีการพูดคุยกันนะคะก็ตอนนี้เขาขึ้นศาลที่เมลเบิร์นศาลเนี่ยเอาง่ายๆก็เลยคัดเขายังไม่ได้คัดค้านการประกันตัวแต่ว่าให้เลื่อนออกไปเป็น12ตุลาประมาณวันที่12ตุลาเดี๋ยวขึ้นศาลอีกทีนึง
3: ก็คือล่าสุดยังไม่ปล่อยตัว
6: ยัง
3: ไม่ปล่อยตัว
6: ก็คือประกันตัวไม่ได้
3: ใช่เพ
6: ราะว่าศาลเนี่ยก็ต้องดูว่าคือด้วยความที่เหมือนทนายฝั่งของมีนาเองเนี่ยขอเลื่อนออกไปก่อนในการตัดสินขอเลื่อนออกไปก่อนแต่ทิศทางเนี่ยมันเป็นในทางที่ดีนะ
5: อย่าลองที่น่ายินดีเขาบอกอย่าง
6: น
5: ี
6: ้มันเป็นทิศทางที่ดีนะเหมือนทางฝั่งอัยการแล้วก็ฝั่งทนายของมีนาได้มีการพูดคุยกันเจรจากันก็เลยขอเลื่อนการตัดสินของศาลไปก่อนศาลอนุญาต
3: พอถ้าเกิดเป็นสัญญาณที่ไม่ดีอ่ะเขาตัดสินเลย
6: ใช่ใช่น่าจะมีพยานหลักฐานอะไรที
3: ่เพิ่มเติม
6: ก็เลยเลื่อนออกไปเป็นวันที่12ตุลาคมซึ่งถ้าเกิดศาลตัดสินว่ามีนาผิดจริงอย่างที่บอกค่ะว่า25ปีโทษจำคุก25ปี
5: ไม่มีเพราะไม่มีอภัยโทษด้วยนะ25ก็คือ25เลย
6: ค่ะ
5: ส่วนอย่างที่บอกว่ามันต่างกันกับอีก1เคสที่เจอที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นน่ะอันนั้นไม่ใช่เป็นแอร์เป็นคนไทยเนี่ยเข้าออกญี่ปุ่นบ่อยแต่อันนั้นทางญี่ปุ่นน่ะเห็นว่าเขาว่าไม่ได้จงใจจะแบบขนสิ่งเสพติดก็เลยอนุญาตเว้ยคือแบบไม
6: ่อันนั้นคือขึ้นศาลมั้ยจำไม่ได้แล้ว
5: อันนั้นคือทางศาลที่ญี่ปุ่นทางตำรวจศาลญี่ปุ่นคือลงความเห็นว่าไม่ได้มีความผิด
6: เหมือนเคสที่ฮ่องกง
3: ไม่แจ้ง
5: เออ
3: ไม่แจ้ง
6: ไม่แจ้งข้อกล่าวหา
5: เออ
6: แล้วก็เหมือนเคสที่ฮ่องกงห้องต่อเคสฮ่องกงพี่อีกคนนึงอ่ะที่มีชวนสมมติเธอฉันชวนเธออ่ะฉันฝากกระเป๋าไว้กับเธอสุดท้ายฉันเป็นคนขนน่ะแต่เธอโดน
5: อ
6: ่ะเออคนนั้นก็โดนปล่อยตัว
5: แต่ว่าเขาดูอะไรทุกอย่าง
6: แต่ก็ดูไอ้นี่นะดูแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ได้เขาดูกล้องวงจรปิดมีหลักฐานชัดเจนอ่ะ
3: ใช่
5: ว่าเขา
3: ตอนเคสญี่ปุ่นน่ะก็มีหลักฐานชัดเจน
5: แต่อย่างที่ออสเตรเลียเรื่องสิ่งเสพติดอ่ะมันค่อนข้างที่จะรุนแรงมาก
3: ใช่
5: เพราะว่าออสเตรเลียมันเป็นเกาะและการที่จะนำของพวกนี้เข้าไปอ่ะเธอถ้าเข้าไปถึงปุ๊บมูลค่ามันจะสูงมากเป็นแบบเป็นร้อยๆเท่าดังนั้นไม่มีช่องทางธรรมชาติเหมือนบ้านเราไงดังนั้นโทษเขาเลยหนักเขาก็เลยต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนหลายฝ่ายว่าเป็นยังไงแต่ว่าทางทนายของมีนาเนี่ยเขาก็พูดออกมาคำหนึ่งเนี่ยพี่ดาพูดว่าน่ายินดีคือเหมือนมีทิศทางไปทางที่ดีแหละ
6: แต่ก็ต้องรอ12ตุลาก็คือนี่อะไรกันอยากเดือนหน้า
3: ใช่เดือนหน้า
6: อีก1เดือน
3: นะคะ
6: ได้ทราบกัน
5: ส่วนอีก1เรื่องราวคือต้องถามคุณอาด้าหน่อยว่าทนายสุดหล่อของคุณอาด้ามีการตบการตีคุณหน้าศาลไหมพูดไม่ฟังบอกห้ามพูดเยอะแล้วตบหน้าศาลมีไหมคะบอกไม่ให้พูดเอ้ยบอกไม่ให้พูดไง
6: ทนายชนะตอนนี้ทุกคนเรียกว่าพี่ชาวีนะ
3: พี่ชาวีใส่สูตรมาทำไมเพราะหน้าเหมือนคุณซันนี่มาก
6: เหมือนเนาะ
3: เหมือนเลย
6: เหมือนมาก
5: นี่ถ้าดูเพลินๆนะคิดว่าเป็นซันนี่จริงๆ
6: ฉัน
5: ร
6: ู้ดิ
5: ฉันรู้ว่าอะไรป่ะเฮ้ย
6: มีคนถามว่านึกว่ามาถ่ายละคร
5: เออจริงแกฉันจะพูดตรงๆเลยป่ะนึกว่ามาถ่ายละคร
3: เนี่ย
5: พี่ชาวจะใส่สูงทำไมคะ
3: เพลงนิวจิ๋วขึ้นเลยนะ
6: ทำไมไม่รักเขาอะไรกัน
3: เขาแต่ยังเอาล่ะเรื่องนี้ครับที่บุโกะเกริ่นเนี่ยคือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้เหตุการณ์นะเอาเหตุการณ์ก่อนนะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ4โมง4โมงเย็นของวันที่11กันยาที่ผ่านมาเกิดเหตุเนี่ยในหมู่บ้านย่านพระราม5นะครับ นางผู้หญิงคนหนึ่งนะครับถูกเพื่อนบ้านที่มีอาชีพเป็นทนายความ
6: ยิ่งถา
3: คุณยิ่งถาย ิ่งถาคือผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงคนนี้นะยิ่งถาถูกเพื่อนบ้านที่มีอาชีพทนายความเนี่ยทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงซึ่งดูในคลิปวงจรปิดอะเธอก็รุนแรงจริงนะ
6: ฉันรู้สึกว่าเขาประหลาดอ่ะไม่ปกติ
3: บีบคอแล้วเอามือทุบนะเธอ
6: คือเพื่อนบ้านเขาว่าเจอเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยทุกคนเลยนะทั้งหมู่บ้านเลยไม่ใช่แค่คนนี้คนเดียวด้วยนะอันนี้คือแค่ส่วนนึงนะ
5: แก
6: พอ
5: ตั้งแต่เห็นหรอว่าของคนจะเข้าบ้านเขาอะ
6: คือผู้หญิงคนนี้เขาอะต้องการที่จะจอดรถหน้าบ้านเขาเพื่อจะขนของลงทนายความคนนี้เห็นว่ากำลังจะจอดซึ่งผู้หญิงคนนี้ไม่ได้จอดรถหน้าบ้านเขาด้วยนะแต่เอากล่องโฟมมากั้นเหมือนประมาณว่าแบบกูไม่ให้มึงจอดนะ
5: ทำไมอ่ะ
6: ประมาณนี้เนี่ยก็เลยมีการเถียงกันเนี่ยก็คือทำลายเนี่ย
3: ซึ่งอุบอิบนะผู้หญิงก็จอดหน้าบ้านตัวเอง
6: ก็ใช่ไงจอดหน้าบ้านแต่จะเห็นป่ะเขากำลังจะถอยรถเนี่ยเอาของกล่องโฟมมาวางกันให้เขาจอดไม่ได้
3: เนี่ยเรามีการ
5: ด้านเสียเนาะคน
3: เตะกล่องโฟมไปด้วย
6: ใช่เนี่ยให้เขาจอดไม่ได้นะคะงงไหมล่ะเนี่ยคุณยิ่งถาเนี่ยเขาก็บอกเขากำลังถอยรถเข้าจอดบริเวณหน้าบ้านเขาคือบ้านหลังเนี้ยใช้เป็นสถานที่กิจกรรมบำบัดให้ลูกชายนะเพราะว่าลูกชายเนี่ยเขาเป็นเด็
3: กพิเศษ
6: อายุประมาณ5ขวบซึ่งคู่กรณีเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านเดินออกมาโวยวายใหญ่เลยแล้วก็มีการเรียกรปภ.มาบอกว่าคุณยิ่งถาเนี่ยเหยียบกล่องโฟมเขาก็เลยมีการโต้เถียงกันเสร็จแล้วคุณยิ่งถาเนี่ยก็ลดกระจกบอกว่าตัวเองไม่ได้ทับกล่องโฟมนะก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยเดินลงมาดูท้ายรถระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการเตะกล่องโฟมเข้ามาที่ท้ายรถตามคลิป
3: เลยค่ะใช่ในคลิปเห็นเลยว่าเตะกล่องโฟมเข้ามา
6: แล้วเขาผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาประชิดตัวคุณยิ่งถาแล้วก็คุณยิ่งถาก็ป้องกันตัวเองโดยการผลักออกไปประมาณ 3-4 ครั้งอะไรประมาณเนี้ยคู่กรณีใช้ขวดซีอิ๊วหรือว่าขวดน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยฟาดเลย
3: แก
6: ใช่แล้วก็คือฝาหลุดเลยไอซีอิ๊วเนี่ยกระจายเต็มกระโปรงรถเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการทำลายร่างกายดูเด็ก
3: เนี่ย
6: ฟาดอย่างแรงเลยค่ะ
3: บีบคอด้วยบีบคอ
6: ทำลายร่างกายอ่ะเอาง่ายๆคุณยิ่งถาก็เลยรู้สึกว่าเขาโดนบีบคอก็เลยอยากจะมาร้องขอความช่วยเหลือนะคะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นต่อหน้าลูกชายที่เป็นเด็กพิเศษลูกชายเนี่ยร้องเลยนะเธอร้องแล้วคือเด็กพิเศษเจอเหตุการณ์แบบนี้
5: ที่ตกใจ
6: เขาจะตกใจเป็นพิเศษมากๆแล้วก็มีอาการเขาเรียกว่าช็อกอะเด็กช็อกแล้วก็มีการแบบเหมือนในข่าวอะทุบหัวตัวเองอะไรประมาณนี้เด็กตกใจอะประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณยิ่งถาเนี่ยก็เลยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพบร่องรอยบาดแผลนะคะบริเวณหน้าผากโหนกแก้มขมับดวงตาแล้วก็รอยแดงจากการบีบคอแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ได้พบกระดูกหักใดๆนะคะแต่ว่ามีอาการมึนหัวต่อมาเนี่ยมีอาการอาเจียนโรงพยาบาลก็เลยกลับไปโรงพยาบาลอีกครั้งนึงก็ไปทำทีซีสแกนสมองเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนแล้วก็กระดูกในจมูกเนี่ยหักตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะว่าโดนอีขวดแก้วอ่ะฟาดไปอ่ะหนักนะเสร็จแล้วเนี่ยคุณยิ่งถาเนี่ยก็บอก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพยายามอดทนอดกลั้นเรื่องการจอดรถและความขัดแย้งกับคู่กรณีมาตลอด
3: คือมันก็มีเรื่องราวมาตลอดไงเธ
6: อ
3: แต่ถูกก่อกวนมาตลอดด้วยนะ
6: ใช่
3: คือเรื่องที่จอดรถเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้
6: เป็นส่วนหนึ่ง
3: แต่ถูกก่อกวนตลอดเลย
6: ที่ผ่านมาโดนอะไรบ้างโดนฉีดน้ำโดนฉีดน้ำใส่หน้าบ้านเอากระถางมาวางขวางไว้หน้าบ้านตั้งกล้องวงจรปิดหมุนส่องเข้าบ้านบ้างแบบนี้เจอหลายเหตุการณ์มาก
3: ๆซึ่งคุณยิ่งถ่ายเองเนี่ยเขากังวลไงเพราะว่าคู่กรณีเป็นทนายใช่ไห
6: ม
3: ก็กลัวจะเอาเรื่องคดีคดีอะไรเงี้ยมาแกล้งมากันไงเธอ
6: คือเพื่อนบ้านเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้พอข่าวนี้มันเป็นข่าวดังอ่ะเสร็จแล้วเพื่อนบ้านหลายๆคนพร้อมใจเอาคลิปวิดีโอออกมาเปิดเผยหมดเลยไม่ใช่แค่คลิปเดียวนะกลายเป็นว่าพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้มีหลายคลิปมากๆเลยค่ะชาวบ้านในซอยเนี่ยยอมรับว่าพฤติกรรมคนนี้คือเขาว่าเป็นคนที่ไม่ชอบให้คนมาจอดรถขวางแล้วก็คือมีพฤติกรรมเขาชอบขับรถเนี่ยเหยียบคันเร่งพุ่งใส่เด็กที่กำลังวิ่งอยู
5: ่ huh?
6: หมู่บ้านเนี้ยเมื่อก่อนที่เขาจะมาอยู่เนี่ยเด็กก็ตอนเย็นน่ะเด็กออกมาเล่นกันน่ะเป็นเรื่องปกติเล่นในซอยเป็นเรื่องปกติเวลาเราขับรถเข้าบ้านช่วงเย็นเราก็ต้องระวังแต่ผู้ชายคนนี้ขับรถเนี่ยมุ่งจะชนเด็กนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเขากำลังซ้อมเป็นนักกีฬาซ้อมวิ่งก็จะพุ่งขับรถมาชนเขา เนี่ยจนเขาต้องกระโดดหลบหนีชาวบ้านเนี่ยบอกว่าพฤติกรรมคนเนี้ยทำแบบเนี้ยมาตลอดเลยคือบางคนเนี่ยยอมย้ายบ้านเลยนะ
5: แต่ฉันว่าเขามีความเป็นโรคจิตเพราะว่าไปทำคดีเยอะแน่เลยฉันว่า
3: ไม่แต่แกเข้าใจไหมว่าไม่พอใจที่คนอื่นจอดรถหน้าบ้านแต่ตัวเองก็จอดไง
6: ใช่ถูกต้อง
3: แกงงปะ
6: งง
3: ถ้าเกิดตัวเองเอารถเข้าบ้านอ่ะ
6: อีกเรื่องนึงนะ
3: อีกเรื่องนะ
6: ถ้าจะหงุดหงิดหรืออะไรแต่ประหลาดตรงที่ว่าใครวิ่งอ่ะเขาไม่ได้จอดรถนะ
3: ชนน่ะ
6: เออเป็นนักกีฬาซ้อมวิ่งในหมู่บ้าน
5: เด็กเล่นน่ะเธอ
6: เออมุ่งไปเล่นๆอันนี้ก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์อะไรประมาณน
5: ี้ดูดิจะชนเด็กรูปเขาว่ะ
6: อืม
3: โหตายตายแล้ว
5: แล้วถ้าเกิดสมมติไปชนลูกเขาทำยังไงอ่ะ
6: เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคือเด็กอ่ะเขาก็มันแค่ช่วงเย็นๆเนาะที่แบบแต่ละคนออกมาหน้าบ้าน
5: ดูดิโรคจิตมากดูดู
6: เนี่ยดูดิชาวบ้านหวาดผวาหมดเลยแล้วก็คือด้วยความที่ตัวเองเป็นทนายอ่ะก็เลยจะอ้าง
5: ว่า
6: อ้างบอกว่าอันนี้ผิดกฎหมายนะเดี๋ยวเขาจะฟ้องเดี๋ยวเขาจะแบบดำเนินเดี๋ยวจะไปฟ้อง
5: ทนายไม่ได้มีคนเดียวบนโลกใบนี้เอาจริงๆแล้วทนายดีเยอะด้วยอีอย่างนี้ต้องเจอทนายจิตตรี
6: แต่นี่รู้สึกว่า
5: เขาโรคจ
6: ิ
5: ต
6: ไม่ปกติ
5: ใช่ว่าเขาป่วยเธอแล้วถ้าเกิดคนนี้ฉันพูดเลยนะใครไปว่าจ้างความเขาว่าฉันอยากรู้จังเลยอ่ะน่ากลัวจังเลยอ่ะทนายมาเฟียเหรอคะพี่เขาทนายโรคจิต
6: เขาเลยตั้งคำถามว่าอย่างเงี้ยจะเรียกร้องความเป็นธรรมยังไงอย่างคุณยิ่งถาเขาไปที่คุณเอก
5: ใช่
6: ต้องรอดเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมว่าแบบเนี่ยในหมู่บ้านเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วไม่ใช่เขาคนเดียวทั้งหมู่บ้าน
5: เ
6: จอเหตุการณ์
5: ก็รวมตัวกันมาทวงไล่ให้มันออกไปเลย
6: เขาก็เลยรวบรวมคลิปหลายคลิปมากเลยนะคะออกมาว่าเนี่ยพฤติกรรมของทนายคนนี้ถามคำถามสภาทนายความว่าอาการแบบนี้ยังเหมาะสมที่จะมีอาชีพทนายอยู่หรือไม
5: ่
6: ยึดใบ
5: ทนายได้
6: ไหมทนายได้หรือไม
5: ่เธอแต่เอาตรงไปคนพวกนี้นะถ้าเกิดประสบว่าไปยึดทนายคือถ้ามันยังอยู่ในนั้นอยู่นะเธอมันจะกลั่นแกล้งตลอดเวลาสอดอสันดานมันจะเป็นคนกลั่นแกล้งตลอดเวลา
6: น่าส่งป้าดาไปจัดการนะคะ
5: เข้าใจป้
6: าป้าดาต้องมาแหละป้าดาต้องมาที่หมู่บ้านนี้หน่อย
5: หรือไม่ก็โทรหานี
6: ้อย่าใคร
5: ลีน่าจังคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ
6: คุณพี่มาฟองโฟมาวางหน้าบ้านคนอื่นเขาทำไมคะ
3: แกแต่ฉันงงอะว่าพฤติกรรมแบบนี้ทำไมถึงกลางได้ขนาดนี้วะ
5: ก็นั่นไง
6: ฉันว่าเขาไม่ปกติ
3: ฉันว่าเขาต้องมีอาการป่วย
6: ใช่ฉันว่าเขาไม่ปกติ
5: เป็นคนโรคจิตเป็นคนป่วยๆแบบว่าชอบแบบเห็นอะไรขวางหูขวางตาไม่ได้คือเห็นแล้วแบบ
6: ฉันว่าเขาต้องไปหาหมอก่อนอย่างแรก
5: เออฉันว่านะจะว่าการทำคดีความเยอะก็ไม่ได้เพราะคนทนายความคนอื่นเขาเยอะแยะ
6: ไม่
5: เป็นแบบนี้เลย
6: ไม
5: ่
6: เก
5: ี่
6: ยวไม่เกี่ยว
3: ฟังนะถ้าจะทำคดีความเยอะแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้เลิกทำ
6: เ
3: พราะถือว่ากระทบกระเทือนการใช้ชีวิตเธ
6: อ
5: แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามองเห็นว่าแบบว่าที่จอดรถใครไม่ได้เลยไปอยู่ป่าหรือไปซื้อที่เอง
6: ไป
5: จอดในบ้านตัวเองในป่า
6: อย่าซื้อหมู่บ้านอย่าซื้อบ้านในหมู่บ้านไปอยู่เดียว
3: ๆ
6: ถ้าเกิดเห็นใครจอดรถขวางหน้าบ้านไม่ได้
3: หาหมอไหมเก
6: ศแต่บางทีอ่ะไอเรื่องจอดรถหน้าบ้านคนอื่นอ่ะมันเหนื่อยเนาะ
3: สุด
6: ๆแกบ้านฉันนะบ้านฉันเคยแบบสมมติฉันย้ายประตูนะเพราะฉันรู้สึกว่าตรงเนี้ยบ้านที่อีกบ้านนึงนะไม่ใช่ตรงฉันก็คือเมื่อก่อน
3: บ้านแม
6: ่มันจะอยู่ในสุดแล้วก็มีคนชอบมาจอดรถขวางหน้าบ้านพอทอดรีโนเวทบ้านฉันก็เลยนึกในใจว่าตรงเนี้ยคนจอดเยอะเราย้ายประตูกันดีกว่า
3: ปรากฏ
6: มาจอดหน้าประตูเหมือนเดิม
5: โรคจิต
6: แค่ว่ามันตลกมะ
3: แฮปปี้ฉันชอบ
6: ชอบนะ
3: แฮปปี
6: ้เออฉันเลยแบบบางทีเราก็ต้องแบบหงุดหงิดอะเนาะ
3: แต่คือฉันน่าจะงงทุกครั้งเลยถ้าพูดเรื่องที่จอดรถน่ะฉันอัดอั้นมากนะคือฉันงงว่าทำไมบ้านมีที่จอดรถในบ้านแต่ไม่จอดในบ้านจอดหน้าบ้านทำไม
6: เ
3: ขาจะทำไมบ้
6: างใช่ใช
3: ่แต่ถ้าเกิดคุณมีรถหลายคัน
6: แล้วจอดหน้าบ้านอีกคันนึง
3: อันนี้เขารับได้
6: เข้าใจได
3: ้แต่ถ้าเกิดในบ้านคุณว่างแล้วคุณเอาไปวางของคุณต่อเติมแล้วคุณมาจอดรถหน้าบ้านอย่าลืมนะในหมู่บ้านน่ะที่หน้าบ้านไม่ใช่ที่บ้านคุณ
6: จริงๆอ่ะตามหลักกฎหมายน่ะฟ้องได้นะ
3: จอดไม่ได้นะ
6: จอดไม่ได้มันเป็นพื้นที่ส่วนกลาง
3: มันคือพื้นที่ส่วนกลาง
6: ตามหลักคือพื้นที่ส่วนกลางฟ้องได้นะ
3: นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกกันแป๊บนึงก่อนนะค่ะ
5: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าไม่ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเบรกหน้ามีเรื่องราวมาเมามอยกันหน่อยวงการส่งละอุอีกแล้ว
6: ใช่
5: ที่สืบมาแล้วแก
6: เธอไปเล่าให้ฟังหน่อยนะ
5: เคยไปด้วยวัดน
6: ี้เออ
3: รู้ฉันรู้
1: แฉข่าวเช้า
2: นับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
4: ้อวงการส่ง
5: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งฉันขอเรื่องนี้ก่อน
4: เรื่องอะไร
5: กทพแปลว่าอะไรการทางพี
4: เศษ
5: การทางพี
4: เศษ
5: ชวนโหลดแอป Exact Portal ติดมือถือไว้นะจ๊ะอุ่นใจทั้งผู้ใช้ทางและมีประโยชน์แน่นอน 1. ไม่ว่าคุณจะเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษเส้นทางไหนก็ตามขึ้นทางด่วนรถส่งรถเสียอุบัติเหตุเกิดขึ้นขอ SOS เลยส่งพิกัดหาเจ้าหน้าที่ทันทีเลยจะผ่านด่าน Easy Pass ก็ไม่ต้องวนเรื่องยอดเงินบางคนเฮ้ยยอดเงินเหลือเปล่า
6: เ
5: ราไปค้างอยู
6: ่
5: ไปค้างเติ่ง
6: มันทำให้รถติดอีก
5: ไปค้างเติ่งอยู่ที่จุดจ่ายเงิน
6: เราก็จะได้ไม่เดือดร้อน
5: เช็คได้เลยนะครับเติมเงินก็ได้จะวางแผนการเดินทางย้อนดูประวัติทั้งการทางพิเศษทั้งการเติมเงินได้หมดเลยนะคร
6: ับ สะดวกมาก
5: ดูสภาพการจราจรบนทางพิเศษก็ได้นะครับดังนั้นรถควรไปเส้นทางไหนเลี่ยงรถหนาแน่นได้ดีที่สุดเช็คได้รถแจ้งเตือนอุบัติเหตุบนเส้นทางรถช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางได้สะดวกสบายมีคำถามใดๆเกี่ยวกับทางพิเศษสอบถามได้ Exact Chatbot ทันทีนอกจากนี้พิเศษสุดๆเลยสามารถเข้าร่วมเก็บคะแนนสะสม Exact Reward ได้ด้วยนะครับแต้มการใช้งานแลกส่วนลดดันดังเพียบเลยดังนั้นเนี่ยมี Easy Pass แล้วเอาจริงๆนะเธอรณรงค์ให้คนติด Easy Pass
6: ใช่
5: เพราะตอนนี้เนี่ยช่อง Easy Pass มันเยอะกว่าช่องจ่ายเงินมาก
6: ใช่แล้วมันสะดวกติด Easy Pass อ่ะคือมันจะไว
4: คือเวลาเราเติมเงินเสร็จปุ๊บเวลาเราผ่านอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ My Grant มันขึ้นเร็วขึ้นนะถ
5: ้
4: าสังเกตจากเมื่อก่อน
6: ใช่ๆเร็วขึ้น
4: เธอสมัยก่อนอ่ะโอ้โหจ่อเกือบจะชนแล้ว
5: แล้วเธอเข้าใจเปล่าพอมีแอปนี้ปุ๊บปะมันดูได้ทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นเนี่ยติด Easy Pass โหลดแอป Exact Portal ได้เลยนะครับบอกเลยว่าแฮปปี้มากๆอย่างฉันฉันเป็นคนแบบไม่ชอบเติมเงินฉันก็มี Exact Portal เลย
6: สะดวก
5: ใช่
6: สะดวกเลย
5: ก็ได้ยาก
6: ใช่
5: ฉันก็จะเติมผ่านระบบได้เลยไงเธอ
6: สะดวกใช่
5: นะครับยังไงก็ตามอย่าลืมด้วยนะครับโหลดแอปกัน Exact Portal ติดมือถือไว้อุ่นใจผู้ใช้ทางและมีประโยชน์แน่นอนค่ะ
4: เลิศเอางี้แล้วกันนะทุกคนเบบี้จะเล่าอะไรให้ฟัง
6: เบบี
4: ้วงการส่งเน
6: ี่ย
4: ละอุมากเพราะ
5: ว่าเราต้องเกริ่นก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีเรื่องราวของตกกลมเนาะ
4: ใช
5: ่ตกกลมที่ต้องยกไปเป็นหลักถุงหลักฐานอะไร
4: ทิชโชตไงทิชโชต
5: ทิชโชตแนสมีโชตไงเธอ
4: สมีโชต
5: สมีโชตไงเธอที่เกิดเหตุการณ์กระเริกเกิดขึ้นไง
6: สมีโชตแข็งแรง
5: มีการปั๊มปั๊มป้าหลับปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มป้าหลับปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มป้าหลับปั๊มปั๊มที่ตกกล
6: ม
5: เพราะแต่อย่างตอนนี้ก็เลยมีหลายวัดที่แบบถูกพูดถึง
6: มีตกกลม
5: มีตกกลมเกิดขึ้น
4: เธอเข้าใจป่ะในการแฉอะรายการก่อนหน้าแฉเป็นรายการข่าวใช่ป่ะ
5: เ
4: ขาอ้างอ่านข่าวกับโต๊ะกลมฉันเลยบอกวันนั้นว่าไงป่ะก็ยกโต๊ะกลมขึ้นมาเลยในบนแฉ
5: ใช่ไหมล่ะ
4: ก็นั่งเลย
5: เอามาดูหน่อย
4: แต่กลัวไงเธอ
5: I see that people เข้าใจยังนะครับล่าสุดมันเกิดอะไรขึ้นอีกบุโกะวัดไหนอีก
4: คือมันมีวัดหนึ่งนี่นะมีเขาก็พูดแหละว่าเป็นวัดดังย่านแถวสมุทรเนี่ย
6: วัดสมุทรมาก
4: วัดสมุทรสมุทรเขาเรียกว่าสมุทรสงครามเนาะ
5: สมุทรสงครามสมุทรสาครอะไรจะแวกนา
4: แวกนั่นแหละเขาก็บอกว่ามีดราม่าสนั่นวงการวัดแถวอัมพวาอ่ะชัดเจนนะชัดเจนเลยจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งบอยท่าพระเนี่ยเซียนพระชื่อดังก็ได้เปรยว่าเป็นเรื่องที่มีความรุนแรง
5: ช่วยดูให้ครบด้วยบอยท่าประจัน
4: บอยท่าประจัน
5: ไม่ใช่บอยท่าพระคนละที่กันเพื่อน
4: บอยท่าประจัน
5: ใช่บ่อยท่าพระที่หนึ่งหนอบ่อยท่าพระจันที่หนึ่งหนอ
4: โอเคก็ไม่มีใครตอบเลยอ่ะบ่อยท่าพระ
5: จัน
6: อ๋อต้องการเว้นวา
4: ไม่มีเพื่อนตอบหรือเพื่อนไม่ช่วยเลย
5: เอาใหม่เอาใหม่
6: เอาใหม่
4: ก็จะมีเรื่องราวที่บิ๊กเกรียนนะก็พูดถึงว่าคุณบ่อยท่าพระ
6: จัน
4: เสียนพระชื่อดังได้เปิดไว้เรื่องที่มีความรุนแรงและโด่งดังมากกรณีของใคร
5: สมีโชติอีก
4: มันมีแรงกว่านี้อีกเขาบอก
5: ม
4: ันมีแรงกว่านี้อีกกระแสดังกล่าวก็มองไปนู่นนั่นนี่มองไปหลายวัดแต่หวยมันไปดันออกที่ อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งทำไมรู้ป่ะเธอฉันเห็นคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยเขาก็พูดประมาณว่าที่ออกมาโพสตัดพงตัดเพราะวัดดังกล่าวหรือเปล่าเป็นวัดที่เราเคยไปกราบไหว้ไหมเป็นวัดที่ได้หลายคนคุ้นหรือเปล่า
5: แล้วสายใหม่ต้องรอดอ่ะโพสข้อความอีกไง
4: ว่า
5: เตรียมจับตาพระเกจิชื่อดังรูปใหม่ที่สายมูทุกคนต้องเคยไปกราบไหว้พร้อมระบุติดตลกด้วยความกังวลว่าพระเครื่องและวัตถุมงคลที่ลูกศิษย์เช่าไปบูชาอาจจะราคาตกและมีคนแห่เอามาคืนกันระนาวนี่ไง
4: คือรอบนี้คนก็ตกอกตกใจ
5: ซึ่งเอาจริงไหมจากคำใบ้ของแต่ละเพจบิ๊กเรียนสายใหม่ต้องรอต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ย
4: รู้เลย
5: รู้เลยวัดไหน
6: คือเอาง่ายๆจริงๆอ่ะเขามีการเปิดเผยมาแล้วแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยในไลฟ์ของคุณบอยท่าพระจันทร์เนี่ยมีการเอ่ยถึงมดดำ
4: คุณบอยท่าพระจันทร
6: ์ก็คือมีการเอ่ยถึงมดดำด้วยบอกว่าไปถามซิมดดำเขารู้ดีเมื่อคืนเนี้ยมดดำก็ออกมาชี้แจงแล้วบอกว่าเฮ้ยบอกแบบนี้ไม่ได้มดดำไปวัดเนี้ยวัดจุฬามณีพูดเลยครั้งเดียวไปถ่ายรายการครั้งเดียวมดดำไปถ่ายรายการแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วถามว่าต้องบอกว่าวัตถุมงคลที่วัดจุฬามณีหลายๆคนอ่ะเขาก็เลื่อมใสกันเขาเรียกอะไรนะ
5: ท้าวเวสสุวรรณ
6: ซึ่งมดดำอ่ะมดดำบอกว่าตัวมดดำเองไม่ได้คุ้นชินหรือว่าจะบูชาวัตถุมงคลอันนั้น
4: ฟ้าร้อง
6: ฝนหรออะไรอ่ะอ๋ออันนี้ไม่ได้บูชาท้าวเวสก็เลยแบบไปวัดจุฬามณีครั้งเดียวไปถ่ายรายการหลังจากนั้นน่ะรายการไปถ่ายอีกอ่ะไม่ใช่มดดำไปด้วยนะก็จะเป็นพี่น็อตวรฤทธิ์ไปซันประชากรไปแทนมดดำอ่ะมดดำบอกว่าคุณบอยพูดแบบนี้ไม่ถูก
4: แต่ฉันก็งงนะเวลาพุ่งเป้าไปทางเรื่องอะไรเงี้ยเธอทำไมต้องพุ่งไปที่คุณแม
6: ่
4: ซึ่งอย่างที่บอกเราไม่ผิดนะที่เราก็เริ่มใส่ศรัทธาเธอเข้าใจป่ะ
6: เออเสร็จแล้วเนี่ยก็คือทางบิ๊กเต่าเองเนี่ยพอข่าวเนี่ยมันดังนักข่าวก็เลยไปถามบิ๊กเต่าบอกว่าวัดต่อไปอ่ะจะเป็นวัดนี้หรือไม
5: ่
6: บิ๊กเต่าบอกว่ายังไม่มีแบบ
4: ใครพูดอะไรนะ
6: ใครพูดอะไรเลยยังไม่มีในการลงไปตรวจจังหวัดเนี้ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นข่าวที่ทางคุณบอยท่าพระจันทร์น่ะเป็นคนออกมาไลฟ์สดแล้วก็มีการกล่าวอ้างถึงเสร็จแล้วเนี่ยล่าสุดเลยนะคุณบอยท่าพระจันทร์เนี่ยออกมาโพสต์ Facebook บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อวัดหรือหลวงพ่อท่านใดทั้งสิ้นเลยนะขอความกรุณาอย่าเพิ่งเชื่อมโยงหรือตีความเกินกว่าสิ่งที่ผมได้กล่าวและก็อย่านำสิ่งที่ผมพูดน่ะไปกล่าวแทนผมนะครับผมไม่เคยไปขอสร้างวัตถุมงคลเพราะว่ามีข่าวบอกว่าที่คุณบอยเนี่ยออกมาไลฟ์พูดแบบเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องของการอยากจะทำวัตถุมงคลร่วมกันกับวัดนี้แล้วเขาปฏิเสธหรือเปล่าก็เลยมีการแบบหรือเปล่าเขามีการตั้งคำถามคุณบอยก็เลยออกมาชี้แจงประเด็นนี้ด้วยบอกว่าอันนี้ผมไม่เคยไปขอสร้างวัตถุมงคลกับวัดหรือใดๆเลยขอให้ทุกท่านสบายใจและไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ข้อ3ขอความกรุณาอย่าเพิ่งรีบด่วนกล่าวโทษหรือพาดพิงถึงผมเพราะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยอาจไม่ได้หมายถึงท่านหรือบุคคลใดโดยเฉพาะตั้งแต่แรกครับถ้าผมประสงค์จะกล่าวถึงใครผมสามารถพูดได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องรีบตีความหรือเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับเรื่องที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงนะครับอย่านำประเด็นหรือดราม่าของบุคคลอื่นมาเชื่อมโยงกับผมหากเรื่องใดไม่มีชื่อผมก็ขอให้พิจารณาตามข้อเท็จจริงและไม่ต้องเติมชื่อผมเข้าไปด้วย
5: ในขณะเดียวกันนะครับวัยวัชกรวัดจุฬามณีก็ออกมายืนยันบอกว่าขณะนี้เนี่ยในวัดเองนะครับไม่มีเหตุการณ์หรือปัญหาตามที่ถูกนำเสนอนะพร้อมขอผู้ที่มีข้อมูลนำหลักฐานมาแสดงเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆถึงแม้ไม่ได้พูดชื่อวัดแต่ถ้าเกิดสื่อจนคนในคอมเมนต์จนคนเขาพูดกันได้ว่าเป็นวัดอะไรเนี่ย
6: มันก็ชัดเจนเน
5: า
6: ะ
5: มันก็อาจจะถูกฟ้องร้องได้เหมือนกันนะ
6: เขาเปิดแล้วเมื่อวาน
5: อ
6: ่ะ
5: ก็ถูกไหมเธอ
6: แต่คือตำรวจบอกว่าอันเนี้ยยังไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้เลยนะคนแบบไปพูดกันแต่ไปเองบิ๊กเต่าอ่ะบอกว่ายังไม่มีไปลงจังหวัดหรือวัดนี้เลย
5: อ
6: ันนี้นะคะ
4: คือแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมันมีอีกอันนึงไปสัมภาษณ์คนในวัดนั่นแหละบอกว่าเปิดเผยว่าแบบก็เคยเห็นนะเคยเห็นมีบุคคลแต่ว่าไม่ได้พูดเป็นใครเหมือนกับเข้าไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสอ่ะจะทำวัตถุมงคลแต่ทางเจ้าอาวาสก็เหมือนปฏิเสธอะไรเงี้ยไม่ได้ทำด้วยอะไรเงี้ยเมื่อวานเนี่ยเหมือนมีบทสัมภาษณ์จาก
6: คนในวัดอย่างเงี้ยใช่ไห
4: มก็นั่งฟังอยู่แต่ว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะสำหรับตำรวจเองเขาบอกยังไม่มีเรื่องราวเรื่องนี้
6: ยังบิ๊กเต่าบอกยังไม่มีจะลงไปพื้นที่ไปสำรวจวัดนี้อะไรเงี้ยยังไม่มี
4: เดี๋ยวนี้เธออะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบวัตถุมงคลเรื่องพระเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเซนซิทีฟหมดแหละเพราะฉะนั้นนะมันขึ้นอยู่ที่เราแล้วแหละถ้าเราจะเข้าวัดกราบไหว้ มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปอย่างชั้นเนี้ยชั้นกราบไหว้พระพุทธรูป
6: แต่มันมีข้อความหนึ่งอันนี้เรื่องจริงนะบอกสังเกตไม่ยากวัดไหนดีหรือไม่ดีถ้าวัดดีคนละแวกชุมชนจะไปทำบุญเยอะแต่ถ้าวัดไหนที่แบบมีคนนอกชุมชน
4: มาเยอะๆ
6: มาเยอะๆแต่คนแถวบ้านไม
4: ่ไป
6: มันน่าสงสัยแต่จริงส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดเลย
4: เธอก็สังเกตคนแถวนั้นสิถ้าคนแถวนั้นนะเข้าวัดเนี้ยตลอดอะไรเงี้ยทำบุญด้วยเข้าวัดทำบุญด้วยเขาก็จะอ่ะเราก็ถามคนแถวนั้นได
6: ้เ
4: พราะคนแถวนั้นบอกโอ้ใส่หัวเงี้ยอันเราก็เริ่มจะเอ๊ะนะแต่เธอเข้าใจป้า
6: ค่ะ
4: เธออยากรู้อะไรถามคนแถวนั้นมันต้องมีป้าข้างบ้านป้าข้างวัดอยู่นะป้าเนี่ยเล่าสิ
6: เออ
4: เป็นยังไงข่าวจริงไหมเนี่ยมาจริงไหมป้าไม่ได้จะเล่านะหนูเอาเงินแล้วกันนั่งก่อนอ่ะซื้อน้ำร้านป้าก่อน
5: แต่ป้าไม่อยากจะเล่านะ
4: ป้าไม่อยากเล่านะ
6: เอาน้ำกี่ขวดน้ำกี่ขวด
4: ป้าเอาน้ำแดงเก้าเลยเดี๋ยวจะไปถวายพระ
6: อ๋อโอเคโอเคอ่ะเอาน้ำแข็งไหม
4: เออเอามาเก้าด้วยเดี๋ยวเอาไปให้แบบคนในวัดเอางี้ป้าเล่าสักหน่อยแล้วกันเอาที่ละเอางี้แล้วกันนะ
6: ป้าอยู่หน้าวัดมันเล่าได้ยังไง
4: เอาที่พอเล่าได้ได้ไหมล่ะเดินหน่อย
5: เดินไหมพ้นเขตวัดหน่อย
4: เอางี้แล้วกันเนี่ยวันนี้นักข่าวไปถามอ่ะ
5: เขาแต่ยัง
4: ป้าคนนึงอ่ะก็ป้าเอาพระไงล่ะฮะป้าเอาพระเหรอไม่ใช่คนมันเมาฉันน่ะไปเอาพระฉันจะเอาได้ยังไงล่ะขี้ฟันเต็มฟันเหลืองอ๋อยโอ้นึกว่าป้าไปได้กับพระก็คนมันเมาไงล่ะแล้วกูเหรอกูงงมากป้าข้างวัดไปเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแม

0: คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย. 156
1: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: กับสลิปการก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิ่งฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: ฉันจะไปแจ้งตำรวจ
5: ทำไม
4: ดาด้าทำผลิตภัณฑ์สินค้าของฉัน
5: แกซื้อของปลอมแกซื้อของปลอม
4: กูไม่รู้ไงกูถามว่าดาด้าเนี่ยของจริงไหมแล้วเอามาบ้างหักของกูเลยค่ะ
5: มันบังมันไม่แข็งแรง
4: ลูกมันเป็นแผนที่ฉันทำไมจะให้ดาด้าซื้ออันใหม่ให้
5: นั่นไงเห็นไหมเช้านี้เสียตังค์เลย
4: เสียบ้างเถอะค่ะใช้เงินบ้างเนาะ มีเรื่องราวดีๆอะไรเล่าฟังไหมล่ะ
6: ไม่มีเลยมีเรื่องที่อินเดีย
4: ทำไมอ่ะ
6: พาไปอินเดียหน่อยดีกว่า
4: จะไปทำอะไรอ่ะ
6: ฉันถามเธอนะทุกวันเนี้ย
4: ว่า
6: ติดอินเทอร์เน็ตที่บ้านปะ
4: ติดสิ
6: Wi-Fi Wireless Wireland Wireless
4: ติดหมดทุกอย่าง
6: เออแล้วสัญญาณใช้ดีไหม
5: ใช่ดี
6: ใช่ป่ะ
5: ใช่สัญญาณดี
6: เออบ้านฉันก็สัญญาณดี
5: ไม่มีปัญหา
4: ทำไมอ่ะ
6: แต่ที่อินเดียเธอ
5: เป็นยังไงคะ
6: เขาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี
4: แล้วไง
6: แจ้งพนักงานไปพนักงานก็ไม่แก้ไข
4: แล้วยังไงต่อ
6: โมโหสิ
4: อย่าบอกนะว่าขึ้นไปตัดสายแลนอะ
6: โนค่ะ
4: ทำไมอะ
6: เขาใช้วิธีการอะไรรู้ไหมคะ
4: ทำไม
5: คะ
6: ในเมื่อเน็ตใช้ไม่ดีใช่ไหมได้ช่างมาซ่อมหน่อย
7: เร
6: ีย
7: กช่าง
6: มาพอช่างมาปุ๊บเน็ตไม่ดีนะใช่ไหมเน็ตไม่ดีนะใช่ไหม
4: ตัดรวย
6: โนค่ะจับช่างมัดกับเสาส่งสัญญาณค่ะจับช่างมัดกับเสาส่งสัญญาณเลยภายหลังจากพื้นที่ดังกล่าวนี้ประสบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต 5G เธออ
4: ุบ้างนี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเนี่ย
6: ใช่นายสิงห์เป็นใครก็เป็นช่างคนที่โดนมัดนี่แหละเล่าบอกว่ากำลังซ่อมส่งเสาส่งสัญญาณอยู่เพราะชาวบ้านส่งมาบอกว่าเสาส่งสัญญาณตรงนี้ไม่มีปัญหาหรือเปล่าทำไมอินเทอร์เน็ตบ้านฉันมันไม่ดีเลยคะ
4: พูดอย่างนี้เลยหรอ
6: พูดอย่างนี้แล้วกัดฟันพูดอย่างนี้เลย
4: ชาวอินเดียเนาะนี่ดูสิฮะแล้วเรียกชาวบ้านมาดูด้วยวะ
6: ใช่จับในสิ่งมัดในสิ่งเป็นช่างจับในสิ่งมัดกับเสาส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต
4: แล้วสิ่งรู้เรื่องอะไรอ่ะ
5: เออสิ่งสงสารเลยอ
4: ่
5: ะ
4: ไม่สิ่งบอกว่าสิ่งเกี่ยวอะไรอ่ะ
5: สงสารในสิ่งเออดูดิ
4: เฮ้ยอย่างนี้กฎหมายมันต้องเอาผิดได้นะสิ่งแกล้งสิ่งแจ้งเลย
6: ประเด็นคือเขาไม่ได้จะทำลายสิ่งนะแต่จะจับสิ่งเนี้ยมาเป็นตัวปรา
4: การ
6: เพราะว่าต้องการให้อะไรเจ้าของบริษัทเนี้ยติดต่อมาก็เลยจับช่างตัวเองมัดมาเข้าใจยัง
5: ให้บริษัทมา
6: ใช่แล้วพูดอย่างนี้เลยนะบุ๊กทำไมตรงจนมานานนะฉันอินี่จะจับช่างเธอไปนะ
4: เอาไม่พูดใหม่เลยอินี่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มานะ
6: ใช่นะ
4: นะนายจ๋าน
6: ายจ๋านะอีนี้นะ
4: บอกเลยนะสิงนะ
6: ใช่
4: โดนกินงูสิงนะจ๋า
6: โอ้ my god
4: พูดเลยนะจ๊ะโดนจับงูสิงนะจ๊ะนายจ๋า
6: แล้วตกถ่ายว่าอะไรรู้มั้ย
4: ว่าไงจ๋า
6: อีนี้จ๊ะอีนี้จ๊ะออกมาเลย
4: ถ้าเกิดไม่มานะจ๊ะเดี๋ยวเจอนะจ๊ะ
6: เจอนะจ๊ะ
4: งูบ้องลานะจ๊ะ
6: แล้วเธอเข้าใจมั้ยว่าสิงบอกว่าอะไร
4: อะไร
6: โทษนะครับ
4: สิงว่า
6: ผมทำมาแค่3เดือนเองผมโดนจับมัดแล้ว
5: สงสาร
6: ถ้าผมจำไปเป็นปีผมจะโดนอะไรครับเนี่ย
4: สงสารสิ
5: แกเชื่อมาถ้าเป็นฉันฉันขอลาออกเลยอ่ะ
6: เข้าใจยัง
4: สงสารสิง
6: แล้วสิงบอกว่าอะไรนอกจากผมทำงานมาแค่3เดือนเนี่ยเป็นครั้งแรกเองนะครับที่ผมถูกส่งมาซ่อมที่เนี่ยแจ็คพอตไหมล่ะ
4: คร
6: ั้
4: งแรก
5: ดวงสิงอ่ะ
4: ครั้งแรกของสิงก็โดนเลยหรอ
5: สงสารเลยอ่ะ
6: สิงเกิดราศีอะไรอ่ะ
4: สิงเกิดราศีสิงนะเซสิงซึมเศร้าเลยอ่ะ
6: พาสิงไปออกรายการหน่อย
4: ผลกระแส
5: นี่นะ
4: ผลกระแสหน่อย
5: เชื่อไหม
6: ทำไม
5: ผลกระแสต้องออกนะถ้ามีผลกระแสดีอ่ะผลกระแสรายการผลกระแสอันเดียวยังไงเหลืออีก2นาที
4: ทำไมอ่ะ
6: โพลิพัททำรายการอะไร
4: รายการเอ้ยเขาพูดได้ละรายการ
6: ได้แล้วเขาโฆษณาแล้ว
4: รายการเกี่ยวกับดวง
6: แก
4: รอดูนะ
6: อยากดูเลยอ่ะ
4: รอดูฉันเป็นหนึ่งในนั้น
5: หรอ
4: เออดีมาก
5: ถ่ายยัง
4: ถ่ายแล้วแต่ว่ารอดูนะเธอ
6: หรอ
4: เดี๋ยวฉันจะจดให้เธอว่าเธอไปดูหักคนนี้เลยนี่ไปดูก่อน
5: จดมา
4: เดี๋ยวฉันจดชื่อ
6: จดเลยจดเลย
4: แต่ยังบอกอะไรไม่ได้เพราะเดี๋ยว
5: เขาออกทีวีคนเยอะ
4: เพราะว่าเดี๋ยวบอกก่อนเลยนะว่าเดี๋ยวบุโกจะไปเดินสายโปรโมทกับโพลิพาร์ทประมาณ28-29อะไรอย่างเงี้ยได้ไปโปรโมทรายการใหม่ The Power ศึกทรงพลังโหแล้วของจริงมากสปอยอะไรมากไม่ได้เขาพูดแค่นี้
6: คือเป็นการแข่งหมอดูหรอ
4: เป็นเกี่ยวกับรายการเขาพูดโปรโมทแล้วเนาะ
6: ไม่รู้ฉันไม่รู้เลย
4: เขาโปรโมทแล้วก็คือเดอะพาวเวอร์ศึกทรงเขาโปรโมทแล้วโพลิพัทดิฉันไม่โดนนะล้านนึงเพราะเขาโปรโมทแล้วนะ
5: ชัวร์เช็คก่อนนะ
4: เออกูพูดดูก่อนสิศึกทรงพลังก็เขาลงแล้วอ่ะ
6: มา
4: พูดได้แค่ว่า
6: ฟังนะ
5: เร็วๆนี้
6: เขาออกโฆษณาทางทีวีแล้ว
4: ใช่
5: รายการแล้วออนวันไหนอะอยากดูเลยอะ
4: 4ตุลา
6: ทุกวันอะไร
5: ใกล
4: ้ๆเสาร
5: ์ทุกๆวันเสาร์กี่โมง
4: ก็4ตุลาเขาบอกแค่4ตุลาก่อน
5: อ๋อ
4: เขาโปรโมท
6: อยากดูเลยอะ
5: เอออยากดูอยากดูอยากดู
6: ไม่เขาโฆษณาทางทีวี
4: แล้วเขาโฆษณาแล้วนี่ไง
5: คมนี
4: ้นี่ไงเขาพูดแล้วนี่ไงเขาพูดแล้ว
7: ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว
5: ผมอยากดูเลยอ่ะอ๋อนี่ไงมีข้อมูลแล้วนี่ไง
4: เออ4ตุลานี้
6: อ๋อวันอาทิตย์4ตุลา
4: วันอาทิตย์
5: น่าดูเนาะเดี๋ยวต้องรอดู
6: เนี่ย
5: อ่ะเนาะน่าดูน่าดู
4: เออเดี๋ยวบุโกะจะไปร่วมโปรโมทกับเขาเนี่ยแหละ
6: ศึกทรงพลังเปิดศึกผู้สื่อสารประชันโชว์มูเตลูรูปแบบใหม
4: ่ใช่คนละรายการกับพุทธค่ะไม่ใช่อันเดียวกัน
5: อีกของพุทธอีกบริษัทนึงเลย
4: อ
5: ีกบริษัทนึง
4: อันนี้เดอะพาวเวอร์
5: ตอนนี้กำลังมาตอนเนี้ยรายการบริษัทต่างๆเริ่มทำหรอ
4: เดี๋ยวฉันจดชื่อให้เธอไปดูไม่งั้น
5: เดี๋ยวคนเยอะ
6: เราต้องไปก่อนอย่าพูดอย่าพูดสิอย่าพูดเดี๋ยวเราต้องไปก่อน
5: ใช่เราต้องไปก่อน
4: พูดอะไรมั่งไม่ได้แต่ว่าพูดตามนี้แหละไม่งั้น
5: เ
4: ดี๋ยวโดนล้านนึง
5: เออ
4: เพราะว่า
5: คนละแบบคนละแบบ
4: ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยพูดเลยแค่นี้ไปดูซะนะคะขอบคุณลูกค้าเลย
5: อ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยค่ะ
6: อัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
5: ค่ะ
4: อ่ะเบรกก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาพบกันจ้า
3: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
10: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
11: กรอบเคียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
12: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
13: น่ต่อไปสนุกไปด้วยกันเ
14: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเชมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับ

0: ไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 9:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับจังหวัดน่านออกคำสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาหลังเกิดเหตุดินสไลด์และดินทรุดตัวสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: สนับสนุนโดย
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: เร่งรีบ
10: ตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
12: เติม

0: างจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดน่านเรื่องห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสืบเนื่องจากเกิดสถานการณ์ดินสไลด์และดินสุดตัวในพื้นที่ดังกล่าวจากการตรวจสอบพบความเสียหายพบว่ามวลดินมีการเคลื่อนตัวเป็นแนวแคบกว้างกว่า100เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนได้แก่อาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหาร80ที่นั่งอาคารสหกรณ์ร้านค้าและสระว่ายน้ำนอกจากนี้ยังพบผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นดินทรุดตัวอย่างชัดเจนซึ่งหากมีฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มเติมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนบุคลากรทางการแพทย์ขอไปครับบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงประกาศห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงรวมถึงบริเวณโดยรอบยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายให้มีผลตั้งแต่วันที่14กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

0: ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตรังร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเปิดเผยผลการสำรวจทรัพยากรทางทะเลประจำเดือนกันยายน2569ณบริเวณอ่าวมายาจังหวัดกระบี่ในช่วงปิดอ่าวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569การสำรวจครั้งนี้ตรวจพบฝูงฉลามครีบดำขนาดตัวเต็มวัยรวมตัวกันบริเวณใกล้ชายหาดสูงสุดถึง278ตัวนับเป็นสถิติสูงสุดของชุดข้อมูลจากการสำรวจตลอดปีงบประมาณ2569สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและมาติดตามช่วงต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอ้างรัสเซียและยูเครนตกลงที่จะไม่โจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเพียงวันเดียวหลังจากเขาตำหนิยูเครนที่โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐที่โพสต์ข้อความยืนยันว่าจะแจกเงิน $5,000 ดอลลาร์ให้ผู้ใหญ่ในสหรัฐทุกคนจริงๆหากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งกลางเทอมย้ำเป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันสมควรได้รับเจ้าหน้าที่จีนหลายคนออกมาตอบโต้สหรัฐที่สร้างวาทกรรมเรื่องการแข่งขันด้านการพัฒนา AI กับจีนชี้การแข่งขันอย่างประสงค์ร้ายมีแต่จะทำลายการกำกับดูแล AI ในระดับโลกสำนักงานคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมสหรัฐหรือ EPA ประกาศเดินหน้าถอดถอนกฎควบคุมการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญด้านสภาพภูมิอากาศที่บังคับใช้ในสมัยประธานาธิบดีโจไบเดนสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
2: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: เอาละค่ะกลับมาชั่วโมงที่2แบบนี้นะคะอยู่กับเรา3คนเลยบุ๊กโกพี่ด้าพี่อ่องตอนนี้พี่ด้าเข้าไปส่งทำแกงพะโล้อยู่
2: เข้าใจไหม
1: ไปทำพะโล้เพราะว่าโทรหาฉันเมื่อกี้นี้ส่งข้อความไม่ใช่ส่งค่ะอยู่กับฉันเมื่อกี้นี
2: ้ส่งแฟกหรอ
1: ถามฉันบอกว่า
2: ว่าอะไร
1: เออฉันน่ะชอบทานไฟเบอร์มากฉันก็แนะนำให้สักแป๊บนึงใช่ไหมแนะนำให้เสร็จปุ๊บต้องแบบว่าแต่ตอนนี้ฉันอยากเข้าห้องน้ำฉันปวดรีคูใช่ไหมป้าแล้วนั่งอยู่ทำไมอ่ะก็ไปสิ
2: เออ
1: ไปสิ
2: รอ
1: ไปทำ
2: พ
1: ะโล้เออ
2: นะคะ
1: นะคะ
2: เอาล่ะแต่ว่าเรื่องราวของต้นชั่วโมงที่สอง
1: ค่ะ
2: กลับมาแล้วกลับมาแล้ว
3: ค่ะต่อถึงไหนละคะ
2: กำลังจะอัปเดตเทรนด์ X
3: โอเค
2: นะครับเทรนด์ X 3อันดับชาวนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกครับอันดับ3นะหวังอี้ป๋อ12th anniversary ครบรอบ12ปีแล้วนะครับของการทำงานของหวังอี้ป๋อซึ่งหล่อมาก
1: สุด
3: ๆโอ้ย
2: ดูสิ
3: หล่อจังเลยอ่ะ
1: นี่ไงเห็นไหมล่ะ
3: ตัวเขาสูงเท่าไหร่เขาตัวสูงเนาะ
1: สูงน่าจะ180กว่าปะ
2: เนาะ
1: ถ้าจำไม่ผิดแต่นะ
3: สูงเนาะดูดีอ่ะ
1: ดูดีของเขานะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะฮะในแฮชแท็กนี้เลยอันดับ2ตัวเป็นของข่มขังตอนที่2ค่ะเดินทางมาถึงตอนที่2แล้วนะคะสำหรับข่มขังนะคะที่แสดงโดยปุยนุ่นนะคะแล้วก็บินนั่นเองนะคะบอกเลยว่าเรื่องราวเข้มข้นทุกตอนจริงๆซีนอารมณ์นี่นะเรียกได้ว่าทำถึงทุกซีนเลย
2: มันเป็นเรื่องผีใช่ป่ะ
1: ใช่ของพี่โอ๋ง
3: เขาบอกเรื่องนี้ดีใช่ไหม
1: Star Hunter
3: ใช่ไหมเขาบอกเรื่องนี้สนุก
1: นะคะก็เข้าไปดูเลยข่มขังตอนค่ะ
3: แล้วก็ไปที่เทรนด์อันดับหนึ่งนะคะเป็นแฮชแท็กชามิสเอ็กซ์โฟนั่นเองค่ะก็แฟนๆตื่นมาให้กำลังใจเปิดตัวพรีเซนเตอร์สุดหล่อน้องโฟนเนี่ย8โมงเช้านะคะเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่อย่างเป็นทางการกับชามิสแล้วนะคะบอกเลยวิดีโอโฆษณาคือเลิศจึ้งบอกเลยว่าหล่อตะก้อน
2: หล่อมาก
1: จริง
3: ๆฉันชอบน้องโฟน
1: โฟดๆน่ารัก
3: โฟดๆตอนนั้นมาสัมภาษณ์พี่อย่าถามพร้อมกันผมตอบไม่ทัน
2: ใช่
1: แต่แล้วกลายเป็นอะไรรู้ป่ะกลายเป็นวารอลไปเลย
2: พี่แย่งกันพูด
1: พี่แย่งกันพูดผมตอบไม่ทัน
3: ตลกอ
1: ่ะแล้วก็เราเป็นคนแบบว่าเออเขารู้ป่ะฉันน่ะเซอร์ไพรส์มากๆเลยอ่ะฉันไปไหนก็แล้วแต่อันนี้พูดเรื่องจริงนะขนาดไป
3: หล่อมาก
1: พี่อ้อยอ่ะทอล์คโชว์พี่อ้อยอ่ะ
3: อ
1: ืมยังมีแฟนคลับหอยกระป๋องเลยอ่ะแล้วคนที่เข้ามาทักคือนายที่การงานดีดูจากทรงแล้วว่าแต่เป็นสไตล์เดียวกับพวกเราอ่ะฉันชอบมากเลยอ่ะ
3: หล่อมากหล่อมาก
1: นะฮะ
3: บอกเลย
1: นะฮะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะฮะ
2: อุดหนุนชามิสหน่อยต้องอุดหนุนชามิส
3: ตลับนางสวยนะอันนี้ตลับสวยนะ
2: เ
1: ฉดาราดังระดับพระเอกแอบไปแซบกับเมียชาวบ้าน
2: อุ้ยใครอ่ะ
1: เรื่องนี้ต้องถึงมือดาด้ากับบุโกสละแล้วก
3: ็
1: ถึงคุณอ่องด้วย
3: ไหนเล่าสิ
1: เพจนิกกี้เขายี้ข่าวโพสต์ว่าเรื่องพระยังไม่สาเรื่องดาราดังไปแซบกับเมียชาวบ้านมาอีกละนัดยิ้มกันที่คอนโดฝ่ายชายใครวะเนี่ยมันลงแค่นี้แหละมันก็เลยไม่รู้ไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยไงพระเอกดังเลยเหรออีป้า
3: ใครอ่ะ
1: เขาไม่รู้ว่าดังขนาดไหนอ่ะ
3: คีย์เวิร์ดเธอเจาะคีย์เวิร์ดทีละตัวบุ๊ก
1: ดาราดังไปแซบกับเมียชาวบ้านมาอีกแล้วนัดยิ้มกันที่คอนโดฝ่ายชายดาราดังระดับพระเอกได้เห็นแชทแล้วขนลุกผู้หญิงอย่างน่ารักเสียดายไม่น่าไปเป็นวันทองเลยขณะที่เพจอีป้าข้างบ้านก็ออกมาคอนเฟิร์มด้วยว่ารอนิกกี้ออกมาคอมเมนต์ว่าไงระดับพระเอกเลยนะป้าทำงานกันเป็นทีม
3: คือหมายความว่าพระเอกคนเนี้ย
1: ดอเป็นระดับพระเอกดัง
3: ไปยุ่งกับผู้หญิงคนนึงซึ่งผู้หญิงคนนี้มีสามีแล้ว
2: ใช่
3: ถูกไหมสรุปง่ายๆผู้หญิงคนนี้มีสามีแล้วแต่ว่าพระเอกระดับดังคนเนี้ยไปตีท้ายครัว
1: เมียชาวบ้าน
3: ถูกไหมถ้าเกิดเป็นแบบสุภาษิตไทย
1: ตีท้ายครัว
3: เออ
1: ส่วนผู้หญิงก็คือวันทองสอง
2: ใส
1: แค่ยิ้ม
3: แล้วก
1: ็
3: ไปนัดเจอกันที่คอนโดพระเอก
2: ใช
3: ่แค่นั้นซึ่งผู้หญิงเนี่ยจะเป็นนอกวงการในวงการเรายังไม่รู้แต่ว่าพระเอกเป็นระดับแถวหน้าไหมเขาบอกว่าระดับยังไม่ได้บอกแถวหน้าแค่บอกว่าระดับพระเอก
1: คุณผู้ฟังส่งมาถ้าไม่ดังจริงวีนนะคะนักข่าว
3: ส่วนใหญ่ออกมานะ
1: ไม่ดังเลยสักคน
3: ใครวะอย่างเงี้ยตลอดเลย
1: เอ็นเกจไง
2: รอเปิดประวัติสิ
3: รอเปิดวาร์ปก่อน
1: คือสังเกตง่ายๆนะถ้าดาราคนไหนหรือพระเอกคนไหนหรืออะไรคนไหนนะเธอทำไมรู้ป่ะนางจะทำไมรู้มะ
3: ยังไง
1: เปิดประวัติดาราคนนี้เปิดประวัติพระวัดนี้เปิดประวัติวัดนี้แค่นั้นรู้เลยแต่ที่เปิดมาใครวะ
3: ก็ใช่ไงส่วนใหญ่เปิดมาใครวะ
1: ใครวะตลอดเลยอ่ะดังกี่โมง ดังกี่โมงวะ อย่างเงี้ย
3: แต่อันเนี้ยยังไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูนะคะ
1: วันทอง2ไม้ใช่ค่ะถ้าเป็นดิฉันวันทอง2ไม้ วันก่อนดิฉันไปทานข้าวกับตำรวจไปทานข้าวกับตำรวจที่มีทำเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับในออนไลน์พวกอะไรนะตำรวจไซเบอร
3: ์
1: ฉันบอกถ้าวันหนึ่งพี่
3: ทำเอ็กเฟรนด์แล้วหรอทำเอ็กเฟรนด์
1: ฉันบอกว่าถ้าวันหนึ่งพี่คลิปหลุดอ่ะช่วยลบให้พี่หน่อยได้ไหม ได้ครับพี่จะเป็นคลิปประมาณไหนล่ะครับฉันบอกไงป่ะอย่างเดียวเลย อย่างเดียวเลย เพราะว่าคุณตำรวจสังเกตนะถ้าคลิปไหนถ้าเกิดบุโกแบบว่าเล่นกล้องแต่งหน้าเต็มผมเต็ม
3: อ
1: ันนั้นตั้งใจทำแต่ถ้าเกิดจะมาจากมุมพัดลมมั่งมุมนั้นมั่งแล้วหน้าแบบอันนั้นคืออดแอบถ่าย
3: ให้ลบอันนั้น
1: ให้ลบอันนั้นแต่ถ้าไหนหน้าเต็มจัดเต็มแล้วแบบว่ากรีดร้องแบบว่าเล่นใหญ่เลยอ่ะพูดไม่จัดวิทยุอยู่
2: อันนั้นขอให้ช่วยโปรโมท
1: อันนั้นคือยิงแอดเดี๋ยวยิงแอดเดี๋ยวยิงแอดอันนั้นยิงแอดเข้าใจปะอันนั้นยิงแอดเพราะว่าจัดไฟเฟยสตูแล้วลดแล้วยิงแอดแต่ถ้าอันไหนดูดำคล้ำไม่เลเซอร์
3: เฮ้ยพูดถึงเรื่องยิงแอดเนี่ยล่าสุดน่ะกระทรวงดีอีอ่ะเดี๋ยวคนที่เจ้าหน้าที่ยิงแอดต่อไปนี้ต้องแบบยืนยันตัวตนแล้วนะคนที่จะทำอาชีพยิงแอดอ่ะเขาจะต้องแบบเหมือนเป็นอาชีพเป็นใบอนุญาตแล้วอ่ะซึ่งก็ดีนะจะได้ตรวจสอบได้ว่ายิงแอดแบบเป็นแบบคนคอนเทนต์ที่ยิงแอดอะถูกกฎหมายหรือเปล่าเขาจะได้มีการตรวจสอบได
1: ้แม่ผู้ฟังชอบเนาะคลิปประมาณไหนครับตำรวจเขาก็ถามเป็นมารยาทแหละคลิปประมาณไหนครับเขาก็ต้องถามก่อนสิว่าคลิปประมาณไหนที่จะให้ลบอะ
2: เธอเช้านี้มีเอมี่หรอรางวัลประกาศเอมี่ปะ
1: เอมี่อวอร์ดหรอ
2: ใช่เอมี่อวอร์ดปะ
3: วันนี้หรอ
2: ก็ล่าสุดอะฉันเห็น
1: ใครอะ
2: ในโซเชียลแชร์ดาราใส่เสื้อผ้าสวยๆกัน
1: ห
3: ล่อวันนี้หล
2: ่
3: อ
1: ไหนดูสาในไอจีสาเห็นแต่มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะมีป่ะมีบอ
3: เธอเสิร์ชเอมี่อวอร์ดเว้นวรรคก็ได้แล้วก็อวอร์ด AWA
1: มีบอ
2: นี่ไงตอนนี้ไลฟ์อยู่เลย
3: เนี่ยกำลังแบบ
2: คนเริ่มมาเพราะฉันเห็นคนแชร์รูปเส้นไดย่าเธอ
3: สวยไหม
2: สวยมาก
1: ไปเปิดสิ
3: 2026
1: เลิศป่ะเลิศบ
2: ่เลิศมาก
1: เลิศบ่ปีนี้มีใครชุดจึ้งๆบ้างมียัง
2: เปิดเธอเสิร์ชคำว่าเส้นไดย่าสิไม่เสิร์ชใน Google อ่ะ
3: มีไหมมีไหม
2: ตัว Z ตัว Z
1: Z ZAN ป่ะ
2: นี่
3: อันนี้ภาพล่าสุดเลยใช่ไหม
2: ใช่สวยมากเธอดูสิน
3: ั่งเป็นคนแต่งตัวเก๋เนาะ
2: อยากรู้จากสไตลิสต์ดังเลยอ่ะ
3: เนาะแต่งตัวเก๋โอ้สวย
2: มาก
3: ชุดนี้สวยจริงจริง
4: เก่าๆจะกล
3: ับ
4: มา
3: เนาะใช่แบบทรงสมัยก่อนแต่ว่าเนี่ยมันกำลังกลับมาซิมเปิลไม่อายุอายะเกินไป
2: ใช
3: ่เน้นปากอะไรอย่างเงี้ย
4: Miss USA อ่ะเป็นทรงนี้หมดเลยอ๋อ
3: หรอแสดงว่าเทรนด์มาแล้
4: วคือแบบเนี้ยแบบง่ายๆเรียบๆไม่ต้องแบบ
3: แต่นี่เป็นคนชอบชุดลาตีอะไรแบบนี้นะแบบเรียบ
2: ๆโอเคชุดแต่งงานจะเป็นชุดแบบนี
3: ้ได้เมื่อไหร่อ่ะเธอ
2: ไม่รู
3: ้บอกว่าส่วนหลังบ้านตอนนี้ส่วนหลังบ้านหญ้าท่วมยัง
2: ต้นไม้โตจนแบบไม่รู้จะพูดไงล่ะตอนนี้ต้องรอบ้านใหม่ล่ะสร้างจากตอนนั้นน่ะ
3: ที่บอกว่าจะจัด
2: ซื้อบ้านใหม่นี่จะสร้างบ้านใหม่อีกหลังแล้วอ่ะ
3: เออโอ๊ยแต่จริงเธอจัดงานขึ้นบ้านใหม่เป็นโบกงานแต่งงานดิ
2: เฮ้ยคิดตอนนี้เขาขายโตเกียวกัน
3: อุ๊ยพูดแล้วอยากกินโตเกียวอ่องอีกเลยอ่ะเดี๋ยวจ้า
1: วันนี้เนี่ยคุณอ่องบอกแล้ว
2: เดี๋ยววันนี้จะต้องจัดการให้บุโกะก่อน
3: ฉันสั่งเพิ่มได้ไหมวันนี้อยากกิน
2: ไม่ได้ได้ทีละกินได้ทีละบินพอ
3: ไม่ไม่อันนี้สั่ง10อันก็ได้เดี๋ยวให้ Messenger ไปรับ
2: เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวขอไป
3: เอาอย่าง
2: น
3: ี้นะอยากกินยำสาหร่าย
2: ขอไปดูปริมาณคนหน้าร้านก่อน
3: โอเคแล้วบอกละกันเพราะวันนี้ฉันแบบทำงานอยู่ที่บ้าน
2: โอเคได้
3: จะได้ส่ง Messenger ไปรับ
2: ได้ค่ะ
3: โอเคค่ะเป็นการกินยากมากโตเกียวอะไรก็ไม่รู้กินยากแต่อร่อยยอมรับ
2: ต้องมาซื้อที่หน้าร้านค่ะ
3: เอออยากไปซื้อหน้าร้านเลยไง
1: คือประเด็นคือเมื่อวานเนี้ยฉันบอกว่าเนี่ยยายเซเลบบาทนะเขาไปขิงใน Facebook แล้วเขาก็พ่วงดีเจดาดาแล้วเขาบอกว่าฉันยังไม่ได้กินแล้วเขาบอกทำไมอ่ะดาดาก็ได้กินแล้วฉันก็ได้กินแล้วฉันเลยบอกเอาเมื่อวานพี่อ๋องไม่มาน่าจะหยุดปั่นแป้งอยู่ที่บ้าน พอฉะนั้นวันนี้ฉันมาถึงปุ๊บนางแบบน้ำตาแดงละร้องหูน้ำตา
2: เมื่อวานฉันไปร้อยเอ
1: ฉันบอกว่าไม่ได้นะเธอต้องให้ฉันกินวันนี้เพราะวันนี้ครอบครัวฉันมารวมตัวกันที่คอนโดฉันจะได้กิน
3: แต่อร่อยจริงวันนั้นฉันสั่งกี่อันนะ30อัน
2: 36อัน
3: เออ30อร่อยทุก
1: แล้วก็หยุดแล้วกินปีนึงนะ
3: เธอรู้ป่ะไส้คัสตาร์ดเธอหมดก่อนเลย
2: ใช่แก
3: อร่อยมาก
2: คัสตาร์ดฉันดีมาก
3: วันนั้นแบบคนมาบ้านฉันเยอะหยิบกันบ๊อบๆๆแบบ
1: เซเลบ
3: เอ
1: า
3: แต่ฉันชอบแป้งทําหน่อยปูอัดเธอมาก
2: ใช่
3: แล้วก็ปูอัดใส่ซอสอะไรนะอันนั้น
2: ไข่กุ้ง
3: อันนั้นอร่อยมาก
1: ให้กูกินก่อนวันนี
3: ้อร่อยมากบุ๊ก
1: วันนี้พี่เอาจัดให้นะ
2: โตเกียวราดซอสไข่กุ้งแล้วห่อ
3: ใช
2: ่แบบกรอบนอกนุ่มใน
3: อร่อยแบบให้กินทุกวันกินได้นะ
2: แป้งจะเป็นไง
3: แป้งนุ่มดีแล้วมันแบบมันกรอบนอกอะแต่ข้างใน
1: หยดนุ่มฉันไม่เชื่อจนกว่าฉันจะได้กินวันนี้
2: เดี๋ยวส่งให้บุก
3: ป
2: ๋
3: องฉันบอกเลยนะถ้าเธอทำดีๆนะเธอจะรวยจากตรงนี
2: ้ฉันไม่ได้หวังรวย
1: ขอโทษนะ
2: ขนาดเพื่อนจะโปรโมทให้บอกเพื่อนว่าอะไรอย่าโปรโมทอย่าโปรโมท
1: ใช่ไหมรู้ไปเธออ
2: ย่าโปรโมท
1: เซเนบาสุเขาข่าวบอกฉันไปปะบอกกูหยุดทุกวันจันทร์วันอาทิตย์ไปหยุดวะ
3: เราวันหย
2: ุดไม
1: ่หยุดวัน
3: เปิดสายเปิดสาย
1: พุธหยุดใช่ไหม
2: ไม่หยุด
1: ตอนแรกเหรอเซเลบบาร
3: ์ไม่
2: บาร์ไปเย็นไง
3: ถ้าไปแต่11โมงอะเปิดแล้ว
2: บาง
3: ทีเปิด11โมงครึ่ง
2: เออ11โมงครึ่งอะเปิดแน่
1: เอาตรงๆนะเปิดเท่าที่อยากเปิดอะเพราะว่าแป้งตีอยู่หลังบ้านตีไม่ได้ก็ไม่เปิด
3: ถ้าทำออนไลน์นะเธอขายกระจายฉันพูดเลย
2: แกมันเหนื่อยอ่ะ
1: นูทิรากล้วยหอมก็อร่อยค่ะอยู่ตรงนี้ไง Max Value
2: Max Value รู้พัฒนาการแม่
1: ไม่ใช่แค่เธอเมื่อวันฉันไปทำงานมาวันเสาร์ไปเจอลูกค้ามาเอเจนซี่บอกฉันว่าไงป่ะอ้าววันนั้นไปแม็กแวลูเจออ่องกาแฟเปิดร้านนะ
3: เอ้ยนี่เขารู้นะ
2: เห็นไหมล่ะ
3: เห็นไหมเขารู้
1: ฉันบอกใช่แต่ว่าฉันยังไม่ได้กินเลยนะเพราะว่าดวงยังไม่ได้กินน่ะ
3: คัสตาร์ดครีมอีสเตอร์เบสถูกต้อง
2: โปรโมทเดี๋ยว
3: โทรอยากกินอีกเดี๋ยวฉัน
2: จะ
3: สั่ง
2: การให้บุโกะวันนี้ก่อน
1: วันนี้ต้องเป็นฉันกับครอบครัวละ
2: เพื่อน
3: เดี๋ยวฉันจะให้ Messenger ไป
1: แล้วพี่ไอจีร้านปะ
2: มีเดี๋ยวไม่ได้ลงเลยเลยอ่ะ
1: เออเอาง่ายๆเราไม่ต้องกูไม่ฝากเบอร์ฝากแล้วกินวันนี้ก็กินเฉยๆยังไม่ถ่ายอะไรทั้งนั้นละเขากินเดี๋ยวโปรโมทคนมาด่าอีกเขาใส่ป่ะ
3: ก็มันบอกว่าอย่าเพิ่งโปรโมทเดี๋ยวคนเยอะ
2: เออเดี๋ยวคนเยอะ
1: ให้คนไปยืนรอหน้าร้านก็ยังดีไปยืนรอแล้วก็ด่าแล้วก็ทำโซเชียลว่ากูไม่ได้กินอย่างก็ดีนะเป็นกระแสดีเอาไปก่อน
2: หรอ
1: แล้วก็เขียนรีวิวไงป่ะให้5ดาวหมายถึงว่าด่าเลย5ดาวอ่ะเพราะอะไรป่ะทำไมยังไม่ได้กินอีกคะรอหลายวันแล้วอะไรอย่างเงี้ย
3: ไม่ออกเขาเป็นคนแบบถ้ามันเยอะมากเดี๋ยวนางเครียด
2: ใช่ฉันเครียด
1: ก็วันลูกค้าสั่ง100ชิ้นนางบอกไงป่ะให้กินวันละ25ชิ้น ลูกค้าคนนี้กินครบยังอ่ะตอนเน
2: ี้
1: ย
2: ครบแล้ว
3: เดี๋ยวนางเครียด
1: ลูกค้าเดินหน้าร้านนางแล้วซื้อกินชิ้นนึงก่อนว่าคาดว่าอร่อยไม่อร่อย พอกินเสร็จเดินไปกลับหรอกครับป่ะสั่ง100ชิ้นนางพูดไงป่ะไม่ให้กินวันละ25แล้วลูกค้าก็จ่ายเงินครบ100ชิ้นแล้วให้กินวันละ25ชิ้น
2: ลูกค้าจ่ายเงินครบ100ชิ้นแล้วให้ส่ง25ชิ้นต่อวัน
1: เพราะว่าร้านน่ะวันนึงทำแค่100ชิ้นเอางี้แล้วกันเดอะเฟสเดอะเฟสไทยแลนด์ยังไงไหนเล่
3: าซิเดอะ
2: รันเวย์พร้อมเกมพร้อมเมนเทอร์พร้อมแพนเค้กแอนโทเนียซินดี้
1: พี่เต้เป็นคอมเมนเตอร์ด้วย
3: ใช่
1: ใช่ไหม
2: นี่ไม่ชีเต้ไม่ได้เป็นเป้า
1: ชีเต้ชุดแดงไง
2: ก็แค่เอามาทำโปรโมท
3: โปรโมทปะ
1: ไม่แต่ชิเต้บอกชิเต้อยู่ด้วยป่ะ
3: เนี่ยคนมี
1: ชิเต้เป็นเมนเทอร์ได้เปล่า
3: เมนเทอร์แพนเค้กเมนเทอร์แอนโทเนีย
2: มี3คนเมนเทอร์มี3คน
1: หรือว่าเป็นอันนี้เป็นอะไรหัวหน้าเมนเทอร์อะ
2: มาสเตอร์เมนเทอร์
1: ใช่ไหมนะ
3: อันนี้ไม่รู้แต่
1: เราเป็นมาสเตอร์แน่นอนเชื่อฉัน
2: ไม่ใช่ฟังนะเรื่องชุดเรื่องพี่เต้เนี่ยคือก่อนหน้านี
3: ้
2: ตอนคลิปโปรโมทสามมาสเตอร
1: ์
2: สามเมนเทอร
3: ์อ่
2: ะมันมีผู้หญิงชุดแดงมีแต่มือส่งมา คนก็ตามหากันว่า
3: ว่าใคร
2: ว่าใครก็เดาไปคนโน้นคนนี
1: ้
2: ล
1: ่
2: าสุดก็เปิดตัวมาแล้วว่าเป็นชีพิเต้เจ้าของรายการ
1: ชีเต้ถ่ายแอดเฉย
2: ๆถ่ายแอดเฉย
1: ๆเดซิเลบาร์ดบอก
3: เซเลบบาร์ดบอกว่าอ๋อแอดเฉย
1: เซเลบบาร์ดนะพูดทุกบริษัทพูดทุกรายการแต่รายการตัวเองบริษัทตัวเองอ่ะไม่พูดสักนิดนึงไม่เคยหลุดอะไรมาเลยนะ
2: ใช่ไหม
1: เนี่ย
3: แต่ว่าคอนเทนต์โปรโมทดีนะดูดิแพนเค้กอ่ะ
1: พี่เต้อยากแต่งตัวสวยๆเฉย
3: ๆเนี่ยทีมซินดี
2: ้แอนโทเนีย
1: ร์เธอเขาขับป่ะ
3: เขาบอกสนุก
1: สนุกมาก
3: เขาบอกสนุก
2: ฉันพูดเลยนะ
3: เดี๋ยวต้องดู
2: ตอนนี้ฉันขออยู่ทีมพี่ซินดี้ก่อนพอมาใหม่และฉันชอบพี่ซินดี้มาก
1: เออ
3: ประสบการณ์เขาอะนะ
2: แก
3: จะต้องแบบ
2: ฉันรักพี่ซินดี้มาก
3: จริงประสบการณ์พี่ซินดี้
2: แล้วฉันรู้สึกพี่ซินดี้เปรี้ยว
3: เออ
2: แล้วพี่ซินดี้ทุบแน
3: ่แล้วอยู่มากี่ปีอะ
2: อยู่มาทุกยุคของจริ ง
3: ใช่ประสบการณ์อะบนรันเวย์อะเดี๋ยวต้องรอดู
2: แอนโทเนียต้องปั่นว่ะ
3: ก็ไม่ธรรมดา
2: ฉันว่าคาแรคเตอร์แอนโทเนียต้องมาปั่น
3: แพนเค้กก็ไม่ธรรมดานะคะ
2: แพนเค้กเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้ว
1: แพนเค้กไม่เคยธรรมดาอยู่แล้ว
2: ไม่เคยธรรมดา
3: แพนเค้กไม่ธรรมด
1: าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแพนเค้กจะพูดว่าผ่านว่าเป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นแล้วกันนะคะ
2: ใช
1: ่มันจบไปแล้วผ่านว่าเราไปโฟกัสเรื่องใหม่ดีกว่า
2: เธอจำได้ไหมยุคนึงอ่ะ
1: ทุ
2: กโฆษณาคือแพนเค้กนะ
3: ใช่
2: จำได้ไหม
3: จำได้
1: ฉันไปทำงานอีเวนต์กับเธอนั่นแหละพี่อ่องเธอจำได้ไหมที่แพนเค้กเป็นพรีเซนเตอร์กับเกาหลีเธอจำได้ไหมพี่อ่องงานหนึ่ง
2: งานอะไร
3: แล้วยังไง
2: จำได
1: ้ที่สคริปต์40หน้า
2: จำได้จำได้
3: ขนาดนั้นหรอ
1: 40หน้าแล้ว
3: ขนาด
1: ใช่
3: ตีสิบ
1: แล้วรายละเอียดเยอะมากคืออันนี้อันนั้นห้ามฝั่งเกาหลีก็ห้ามอันนี
2: ้นานแล้วนะ
1: แพนก็อุ้ยเกือบ10ปีแล้วพี่อ๋องก็ทุกโฆษณาทุกตัวเป็นแพนเค้กหมดเลย
2: ตอนนั้นน่ะ
1: เป
2: ิ
1: ด
2: นั้นน่ะ
1: เปิดละครช่อง7มาโฆษณาใช่ป่ะแพนเค้กหมดเลย
3: จำได้ยุคแพนเค้กเป็น
1: แล้วเดี๋ยวนี้เห็นอย่างงี้ก็ไม่ใช่พรีเซนเตอร์น้อยนะ
3: เยอะนะ
1: เขานับแล้ว10ตัวนะ
2: ใช่
1: ทุกวันนี้นับแล้วก็10ตัวนะ
3: อ
1: ืมเธออยู่ยังไงให้ได้เท่าแพนเค้กอยู่อย่างงี้ก่อนค่ะ
2: จริง
1: เห็นเงียบๆฟาดเรียบนะคะคำนี้พูดได้เลยนะ
3: ใช่
1: ใช่เค้กอ่ะเข้าใจยะเข้าใจยะ
3: แต่ซีซั่นนี้เขาบอกว่าสนุกต้องดูนะชอบชุดแอนโทเนียชุดนี้จังเลย
2: รถ
3: นี
1: ่แล้วซีซั่นนี้มีนั่นปะพี่แอนปะ
2: ยังไม่รู้เลยนะว่ามีมาสเตอร์เมนเทอร์เปล่าแต่ฉันน่ะดู
3: หรือชีเต้เป็นมาสเตอร์เมนเทอร์
2: ดูฉากดูอะไรอย่างเงี้ยสวยมาก
3: เอออยากดูเลยอ่ะ
1: แล้วพิธีกรเป็นพี่ปืนปะ
2: พี่ปืนเหมือนเดิม
3: หรือนี่คือมาสเตอร์เมนเทอร
1: ์ฉันว่าพี่เต้เป็นมาสเตอร์เมนเทอร์
3: เธอว่ายังไง
2: ไม่รู้
4: ต้องไปดู
3: ต้องรอดูค่ะ
1: แหมเซเลบบาร์สปอยทุกรายการเลยนะทุกอันทุกบริษัทอื่นเลยนะเอาบริษัทตัวเองมาสปอยบ้างสิที่พูดเป็นพิธีกรอ่ะเล่าให้บ้างฟังบ้างสิเร็ว
2: ๆแต่อีกเรื่องที่อยากดูนะคือเพิ่มพนังนะ
3: เออ
1: เด็ดฟรี
3: ใช่อันนี้ก็น่าดู
1: ที่เราจัดชาร์ตวันนั้นจำได้ป่ะสรุปแล้วแพนเค้กเป็นแม่ของใบเฟิร์น
2: เห็นไหมล่ะ
1: ที่ไม่เคยกล่าวถึงลูกแม่ค้านั่งตลาด
3: เอามาตีความเพิ่ม
1: เพราะในชาร์ตเก่าคืออะไรรู้ป่ะเธอแม่ค้านั่งตลาดไม่ได้กล่าวถึงว่าเป็นใคร
3: ทางนี้มาแล้ว
1: เป็นแพนเค้กแม่ของใบเฟิร์น
3: จะได้ดูเมื่อไหร่อ่ะเพิงพระนางในเวอร์ชัน
2: Netflix เนาะ
3: Netflix อ่ะพฤศจิกาใช่ป่ะแต่เหมือนเขาถ่ายกันเสร็จแล้ว
4: ใช่คร
3: ับ เออ
4: ตอนนี้อยู่ในช่วงโปรโมท
1: รอด
3: ูเลยเดี๋ยวเบรกไหม
1: เบรกก่อน
3: เพราะเดี๋ยวฉันต้องไป
1: เออแค่นี้แหละ
2: เอาแรงมาก
1: แรงมากหนูก็เบรกก็ปวดขี้อ๋อต้องไปงานแค่นี้แหละเดี๋ยวดาด้าจะไปงานต่อแล้วเบรกก่อน
3: ขอบคุณค่ะแฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mar พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานครสกายเวิร์ดปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเชนเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีท
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน
2: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน
1: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10 บาท

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่า
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
5: เอาล่ะวันก่อนเห็นพี่บอยลงรูปเห็นวิดีโอเฟมเทพเจ้าสี่คู่จิ้นตัวท็อปของช่องวันก็เลยคิดว่ามีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่า
6: ไม่รู้เลยอะแต่เป็นการรวมตัวกันของ8พระเอกกับพี่บอยทะกลแต่ฉันเห็นพี่ปุ๋ยพระอุ่นด้วย
5: นั่นไง
6: ฉันเห็นพี่ปุ๋ยพระอุ่นด้วย
5: นั่นไง
6: ฉันเห็นพี่ปุ๋ยพระอุ่นด้วย
5: นั่นฮะแล้วเมื่อไหร่จะเห็นเราสองคนบ้างในเรื่องราวของในซีรีส์บ้างพูดเลย
6: ทำไม
5: บุ๊กโก้กับพี่อ๋องเนี่ยคิวว่างนะคะ
6: จริงค่ะพี่บอย
5: ซีนารีโอพี่นาเอ็กแซกนะฮะพี่เก๋พี่ทุกสิ่งทุกอย่าง
6: พี่ปอน
5: พี่พระอูน
6: ขอร้องขอให้พวกเราไปหน่อย
5: เราต้องมีได้เล่นบ้างในเรื่องราวของทางช่องวันคือคิวเนี่ยขอให้เช็คมาก่อนเลยแล้วแจ้งเรื่องเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราสองคนได้เล่นเนี่ยจันทร์อังคารเนี่ยเราจะไม่อ่านข่าวอื่นเลยนอกจากข่าวที่เราเล่น
6: ละครอย่างเดียว
5: เราจะพูดเกี่ยวกับพี่บอยทะกลเกียรติพี่บอยทะกลเกียรติพี่บอยทะกลเกียรติช่องวัน31วันดีวันดีวันดีช่องวัน31โหลดแล้วที่วันดีวันดีอย่างนี้เลย
6: แต่ล่าสุดเขาร่วมตัวกัน8คนมีใครบ้าง
5: มี
6: แจมฟิล์มไงล่ะ
5: ท่าอู่ออฟโรด
6: เพิร์ลพีคไงล่ะ
5: แล้วก็อินกับองศา
6: แต่อินองศาตอนนี้ดังมาก
5: เธอรู้ป่ะฉัน
6: อรุณรุ่งเธออ
5: รุณรุ่งนะข่าวไปจัดเหมือนพบปะแฟนที่มอร์สวอร
6: ์
5: เธอเชื่อป่ะที่แบบแบบสนามหญ้าบุ๊บ
6: คนเต็ม
5: อินกับองศาไงป่ะตกใจตกใจทำไมแฟนคลับมาเยอะขนาดนั้นรู้สึกปื้มปริ่มปื้มปริ่มปริ่มปริ่มกันสุดหลุดเลย
6: นี่ไงล่ะนะครับก็ต้องติดตามนะไม่รู้ว่ามีโปรเจกต์พิเศษอะไรหรือเปล่ากับการรวมตัว
5: ว่างค่ะแต่ตุลาพฤศจิกาไป USA รู้จริงๆ
6: เห็นไหมล่ะ
5: ทำไมรู้เก๊เขาว่างโปรเจกต์ปีนี้พูดถ่ายปีหน้าคุณผู้ฟังอย่าพูดตัดทำมาหากินกันสิไปนี่ก็เป็นตัวแทนประเทศไทยเนาะไปทำงานเนาะเก่งจริงๆรู้จำได
6: ้เ
5: รื่องที่พูดแล้วไปแล้วเนี่ยวันสองวันจำเก่งมาก
6: เอาล่ะรอติดตามนะคะว่าจะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษบ้างก็ต้องรอติดตามกันต่อไปด้วยฝากรอติดตามตรงนี
5: ้ฝากรอติดตามบุ๊กโกกับพี่อ่องด้วยนะคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ที่จะมีผลงานกับทางช่องวัน
6: ถูกต้อง
5: ถามว่าเขาติดต่อมายัง
6: ยังเลย
5: เราพูดไปก่อนแหละ
6: พูดไปก่อนสิ
5: เพราะว่าปกติเราไปจอดรถตอนเช้าๆเราจะเจอนะวันนั้นจะพี่ป้อนนะ
6: ใช่ไหมล่ะ
5: เจอหลายเดือนละพยายามเสนอตัวเหมือนกันแต่แบบถ้าเขาถามว่าแล้วมีคิวหรออย่างเงี้ยก็ตอบว่ามันมีสิพี่
6: พูดไปก่อน
5: มีทุกครั้งที่ไปรับเชิญหรือไปเล่นก็มีคิวให้ทางช่องวันสนใจตลอด
6: ใช่
5: เรื่องเก่าก็คือให้มันผ่านพ้นไปแล้วเอาเรื่องใหม
6: ่ถูกต้อง
5: นะค่ะ
6: มากันที่พี่พีบิวกินมาดีกว่าล่าสุดเนี้ยหลังจากที่ไม่ได้ทำงานคู่กันมานานมากไปไลฟ์มาร่วมกันอีกแล้วเธอจ๋าออกอีเวนต์พร้อมให้สัมภาษณ์เผยว่าหลังจากที่ไม่ได้เจอกันกับบิวกิ้นพักใหญ่ก็รู้สึกแฮปปี้ดีมองว่าต้องเว้นระยะห่างกันบ้างเพื่อให้เราคิดถึงกันจริงๆรู้สึกดีใจทุกครั้งที่กลับมาทำงานด้วยกันด้วยความที่เขาเป็นคนที่เราสนิทที่สุดเวลาอยู่ด้วยกันเลยค่อนข้างจะผ่อนคลายเพื่อนๆหลายคนส่งคลิปมาให้ดูก็บอกว่าน่ารักนะคะเน่นนะครับ
5: ก็คือประเด็นก็คือเราพร้อมละที่จะทำงานหรือว่าจะอัปเดตเรื่องราวของคู่นี้เพราะว่าเขาน่ารักจริงๆเลย
6: ส่วนที่อาจารย์ชัชชาติผู้ว่ากรุงเทพโพสต์ภาพบิวกิ้นพี่ๆพร้อมแคปชั่นว่าเขาดาวปีนี้น่าจะบรรยากาศดีนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยท่านชัชชาติก็คือจะชอบแซวคู่นี้ไงบนเวทุงเวทีอะไรแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นหัวหน้าด้อมเลยก็ว่าได้นะครับพี่บีบอกว่ารอลุ้นดีกว่าที่อาจารย์ชาติโพสต์หนูยังไม่รู้เลยว่าหนูรับงานหรือเปล่าแต่เพื่ออาจารย์หนูรับให้คิดว่าถ้ารับงานคู่ต้องเป็นธีมของความสดใสเพราะปีหน้า2027แล้วถ้าอาจารย์ชาติพร้อมพี่ก็พร้อมในวันนั้นอยากให้อาจารย์ร้องเพลงคำยินดีให้เราด้วย
1: เป็นด้อมหรอ
6: เออมันเลิศนะเลิศนะเลิศนะอ่ะก็ต้องติดตามด้วยนะครับว่าจะมีงานอะไรกันอีก
5: พูดถึงเรื่องราวนี้ขอกลับไปเรื่องนี้หน่อยพี่ปุ๋ย
6: ทำไมจ๊ะ
5: นางฟาโตชิง
6: ทำไมอ่ะ
5: นางฟาโตชิงก็คือเป็นเรื่องราวพี่ปุ๋ยเนี่ยเขาส่งเช็คเพื่อทุนการศึกษา
6: เจ้า
5: สนับสนุน100เช็ค100ใบอ่ะสนับสนุนเด็กด้วยโอกาสที่ผ่านมาที่ผ่าน Angel Wing
6: Angel Wing Scholarship ไง
5: ถูกต้องทำมาแล้วกี่ปี
6: เยอะนะ
5: 20ปีแม่
6: เยอะนะเธอ
5: 20ปีปุ๋ยพรทิพย์นางงามจากวาคนที่2ของประเทศไทยที่เขาก่อตั้งมูลนิธิ Angel Wing ไงเพื่อพ่อปุ๋ยชอบเด็กปุ๋ยรักเด็กค่ะคำนี้แบบพี่ปุ๋ยเลยนะ
6: พ่อปุ๋ยรักเด็กค่ะ
5: ปุ๋ยรักเด็กค่ะ
6: ใช่
5: ใช่ค่ะปุ๋ยเลยจะทำมูลนิธิเรื่องนี้ก่อนAngel Wing ค่ะ
6: Angel Wing
5: ใช่ค่ะแล้วเขียนเช็คลอยให้ลอย100ใบค่ะ
6: ใช่
5: เพื่อให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆเลยนะคะทั่วประเทศไทยลอยแล้วก็ภูมิใจกับเยาวชนผู้ที่เป็นแบบอย่างที่มีความมุ่งหมั่นตั้งใจจริงๆค่ะพูดเขาอวยพรให้ทุกคนโชคดีและประสบความสำเร็จและเดินทางตามความฝันนะคะ Hashtag ให้ปุ๋ยด้วยนะคะ Angel Wing Foundation ค่ะ Thank you so
6: muchปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือ
5: ปุ๋ยตาหม
6: อปุ๋ยตาหมอ
5: ปุ๋ยตาหมอค่ะ
6: เป็นปุ๋ยตาหมอหรอ
5: ปุ๋ยตาหมอ
6: โอเคค่ะ
5: thank you นะค่ะ
6: นะค่ะ
5: thank you มากมากเลยค่ะทุกคนค่ะเอาอีกเรื่องข่าวหนึ่งได้ไหมที่มีใบหน้าคล้ายที่ฉัน
6: ได้สิ
5: น้องท่านเอ๋ย
6: ปิดรายการเลยขออนุญาตปิดรายการนะคะ
5: ทำไมหรอคะพี่อ๋อง
6: เรื่องราวคืออย่างนี้มันเป็นประเด็นดราม่าบนโลกออนไลน์คุณผู้ฟังชาวเน็ตเนี่ยให้ความสนใจกันมากแล้วก็แชร์ข่าวนี้ออกไปเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยหลังจากนักแสดงสาวต้าเหนิงออกมาเผยชีวิตวัยเลข3ในรายการ Primecast ผ่านวิกฤตสุขภาพหนักเกือบเอาชีวิตไม่รอดเปิดเผยเป็นคนชอบรับฟังและแบกรับปัญหาของเพื่อนจนตัวเองดิ่งแล้วก็ได้เรียนรู้การจัดสมดุลชีวิตด้วยการฝึกปฏิเสธหันมาให้ความสำคัญกับความสุขของตัวเองเป็นอันดับแรกหลายท่อนพูดออกมาแต่มันมีท่อนหนึ่งที่คนให้ความสนใจมากเลยนะครับ
5: ท่อนนั้นพูดว่ายังไงคะ
6: ทำไมเขาถึงไม่ยินดีกับเราเมื่อก่อนเป็นคนที่พยายามจะมองข้ามอะไรพวกนี้หมดเลยพยายามจะหาเหตุผลให้เขาว่าเขาอาจจะมีแบดเดย์บางทีเราอาจจะพูดอะไรผิดประโยคไปหรือเปล่าแต่พอโตขึ้นเรารู้ว่าไม่มึงแค่ไม่ได้ยินดีกับกูมึงแค่ไม่ดีใจกับกูมึงแค่ชอบที่กูซัพพอร์ตมึงแต่มึงไม่ได้ซัพพอร์ตกูมึงไม่ได้รักกูมึงแค่รักที่กูรักมึงเพิ่งเข้าใจความรู้สึกอะไรแบบนี้พอพูดประโยคนี้ปั๊บคนจับโยงเลย
5: และชาวเน็ตตัดไปตัดแค่นั้นล่ะถ่ายลงคราวนี้รถเจ๊เกียว
6: คนจับโยงเลย
5: เจ๊เกียวขับเลยขับไปจอดเลย
6: เออ
5: หน้าบ้านเจเจเลย
6: ถูกต้อง
5: เจเจออกมาบอกว่าไง
6: ช่วยไปดูตัวสัมภาษณ์ตัวเต็มแล้วเสพสื่ออย่างมีสตินะครับนี่
5: คือบางคนน่ะไม่ได้ดูตัวเต็มดูแค่โซเชียลที่เขาตัดมาพอเขาตัดมาก็พูดยาวเหยียดเธอเข้าใจปะแล้วคนไทยอ่ะพอมาด่าเสร็จแล้วเดินหนีกลับไปเลย
6: ใช่
5: ไม่มาโดนด่าโดนอย่างนี้ต้องไงรู้ปะเธอฟ้อง
6: ใช่
5: จะได้เข็ดลา
6: เราต้าเหนิงเขาออกมาพูดเองด้วยนะคะบอกว่าประโยคที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงเจเจเพราะถ้าใครดูคลิปสัมภาษณ์จนจบก็จะรู้ว่าที่เธอพูดถึงนั้นเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่
5: อ
6: นไม่ได้เกี่ยวกับเจเจเลย
5: เขาไม่ได้พูดถึงเจเจเพราะฉะนั้นเวลาตัดออกมาแค่นี้คนก็เข้าใจผิดไปต่างๆนานาและบางทีเราฟังแล้วรู้สึกแค่นี้แล้วเราไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถ้าเขามาฟ้องเราห้ามพูดคำว่าขอโทษค่ะรู้เท่าไม่ถึงการ
6: ไม่
5: ได้ฟังจริงๆค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่อินเกิน
6: งั้นก็ต้องรับบทเรียน
5: มันต้องมีเสียค่าอินเกินคุณเคยเจอไหมเข้ามาด่าแบบว่าไม่มีปี่มีคุยไม่มี4มี8
6: เคยสิด่าในคอมเมนต์ไม่เท่าไหร่ DM มาด่านี่เกินไปนะ
5: ต้องฟ้อง
6: ฟ้อง
5: เพราะว่าเกิดสมมุติว่าทำอย่างนี้มันถือว่าเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะเธอเข้าใจป่ะพูดแล้วก็แบบนะเหนื่อยใจเข้าใจป่ะจริงๆแล้วชาวบ้านไม่ค่อยมีเยอะเลยเนาะจริงๆอยากสอนน้อง
6: เธอเล่าเรื่องน้องลิงหลิงหน่อยดีกว่า
5: เอาสิเอาสิที่โจร
6: เออมีโจรขโมยของที่ต่างประเทศนะครับเรื่องราวก็คือว่ามันเป็นเหตุการณ์ชวนช็อกระหว่างที่นักแสดงลิงหลิงนี่กำลังปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะพรีเซนเตอร์มีบุคคลปริศนาแอบลักลอบเข้าไปในพื้นที่ปิด ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานส่วนตัวของศิลปินผู้ก่อเหตุเนี่ยทำการขโมยทรัพย์สินของทั้งทางบริษัทและของหนึ่งหลิงรวมถึงเอกสารข้อมูลลับสำคัญทางการค้าไปทำให้หลายคนเนี่ยก็เป็นห่วงสาวหลิงหลิงนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลิงหลิงออกงานครับก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องโดนขโมยของที่ต่างประเทศตอนขากลับยางรั่วด้วยนะคะตอนกลับจากนิวยอร์กมีของหายด้วยคือเขาปลอมตัวเป็นพนักงานแล้วก็เอาแล้วเขาก็ไปเอาของเราไปแต่โชคดีที่ทีมเราไปเอาของออกมาก่อนระหว่างอีเวนต์และทีมงานก็ส่งลิงก์ไปอีเวนต์แต่จริงๆดีเทลจริงๆไม่รู้อะไรเยอะแบบไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นเพราะลิงก์ก็ทำงานเนาะแต่เท่าที่รู้คือหลังจากทีมงานไปเอากระเป๋าตอนที่กลับโรงแรมเขาบอกว่ามีคนมาขโมยของตกใจค่ะเราก็คิดว่าของอะไรหายบ้างเพราะมีของมีค่าไปด้วยอย่างอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเนี่ยจากนี้ก็ต้องเอากระเป๋าติดตัวค่ะเวลาไปไหนปกติชอบฝากไว้บนรถก็เอากระเป๋าติดตัวไว้ดีกว่าแต่จริงๆของที่หายไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาดนั้นหลิงก็ไม่รู้มันมูลค่าเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้คืนค่ะจบ
5: มันก็เป็นเรื่องเป็นราวนะบางทีไปทำงานเมืองนอกก
6: ็
5: ต
6: ้
5: องระมัดระวังนะเธอนะ มันเคยเกิดเรื่องราวแบบนี้มาขึ้นแล้วแล้วยิ่งอยู่เมืองนอกนะเธอฉันพูดเลยว่ามันอันตรายมากแล้วไปแจ้งความน้อยครั้งหรือโอกาสน้อยครั้งจริงๆที่จะได้ของคืน
6: ยิ่งเมืองไหนรู้มา
5: ปารีส
6: ซานฟราน
5: อ๋อไม่ต้องกลัวค่ะทุบรถเลยฉันเจอแล้ว
6: ซานฟรานนี่ทุบรถเลย
5: เธอรู้ป่ะก่อนหน้าที่จะไปอ่ะเยแอร์ยีดีอริสลาโดนทุบรถกระเป๋าใช่ไหมแล้วฉันพอฉันไปถึงปุ๊บฉันเช่ารถกับเพื่อนใช่ไห
6: ม
5: เธอรู้ป่ะคนที่ให้เช่ารถบอกอะไรไหมป่ะห้ามมีของใดๆทั้งสิ้นอยู่บนรถเลยเอาไปให้หมดเสื้อกันหนูกันหนาวก็ห้ามเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเราปิดไว้ป่ะมันทุบจริง
6: มันทุบเลย
5: เธอรู้ป่ะพอฉันไปจอดไปกินปิ้งย่างอาหารเกาหลีเนาะฉันก็บอกเออแกเราเอาลงไปจากรถให้หมดเลยเธอพอเอาลงจากรถเสร็จปุ๊บไม่มีอะไรเหลือบนรถเลยนะเพราะคนพวกนี้มันรู้อยู่แล้วว่าไหนรถเช่าอันไหนรถคนพื้นที
6: ่
5: พอลงจากรถเพื่อกินข้าวเสร็จปุ๊บขับรถไปปกติพอไปเจอแยกไฟแดงไฟมันสาดเข้ามานะเธอความที่รถมันเป็นฝุ่นนะแกเห็นเลยว่ามีรอยมือกับรอยหน้าเหมือนแบบชะโงกหน้าแบบเป็นรอยอะดูว่าในรถมีของหรือเปล่าแกคิดดูดิถ้าเรามีแค่ผ้า
6: ซื้อคลุม
5: ปิดเอาไว้มันก็คิดว่าเราเอาคุมกระป๋องกระบอกมันก็ทุบเพราะว่ามันไม่ได้เสียเงินอะไรมันทุบมันไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วว่าเธอ
6: ซานฟรานนี่ขึ้นชื่อสุด
5: ๆจริงๆน่ากลัวมากแล้วก็พูดด้วยนะเธอนะโฮมเลสเยอะมากซอมบี้อะแกถ้าเกิดแกเลยไปแถวๆแล้วฉันเคยไปตรงนี้เพียตรงที่เป็นแบบท่าเรือ
6: เออ
5: ซอมบี้เธอเป็นแบบหมุนหมู่บ้านเลยอ่ะ
6: ตาย
5: น่ากลัวมากๆเลย
6: นะคะไปเที่ยวเราก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะทุกคน
5: ใช่ค่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตเรื่องราวกันต่อจ้า
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอลิฟธนาคารต้องเดอลิฟและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคอักทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิ่งฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮ้ กู๊ดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
9: เป็นเรื่องราวของคุณแม่เราคุณแม่เอกกี้แชร
10: ์
9: ประสบการณ
10: ์
9: คือจะไปแข่งเทนนิสแต่ก็ตื่นเช้ามาปุ๊บบ้านหมุน
10: ฉันเคยเป็น
9: อาการเป็นยังไงเดี๋ยวถามสิ
10: แกมันหมุนเลยนะมันหมุนจริงๆอ่ะเราคือยืนไม่ได้เลยต้องนอนอย่างเดียว
9: เออเนี่ยแหละคนเป็นห่วงไง
10: ใช่
9: คือคุณแม่เอกกี้เนี่ยเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าออกมาแชร์ประสบการณ์สุขภาพพี่ฮามตัวเองก็ตกใจเหมือนกันหลังตื่นเช้ามืดเลยนะเกิดอาการบ้านหมุนอย่างรุนแรงส่งตัวไม่ได้คุณผู้ชมจ๋า
10: ใช่มันส่งตัวไม่ได้เลย
9: ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเทนนิสแล้วไปหาหมอทันทีแม่ทำถูกต้องแล้วนะคะตอนแรกเจ้าตัวก็สงสัยอาจเป็นเพราะว่าน้ำในหูอาจไม่เท่ากันหรือเปล่าเพราะว่าหรือว่าหินปูนอยู่ในหูมันหลุดออกมา
10: เออมันมีแล้วมันต้องไปเข้าเครื่องเหวี่ยง
9: เออผลตรวจกลับไม่พบความผิดปกติทั้ง2อย่างแพทย์จึงสั่งแอดมิด2วัน1คืนพร้อมส่งตรวจ MRI ที่สมองเพื่อหาความผิดปกติของเส้นเลือดและเนื้องอกผลปรากฏว่าสมองและเส้นเลือดปกติดี
10: เดชะบ
9: ุญแต่พบอาการเส้นประสาทหูชั้นในอักเสบ
10: นี่แหละนี่แหละ
9: นะคะอักเสบค่ะซึ่งคาดว่ามีสาเหตุหลังจากเกิดจากความเครียดและพักผ่อนน้อยไม่เพียงพอเนื่องจากมักตื่นช่วงเวลาตีสามครึ่งตีสี่เป็นประจำเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องหลับสนิทเพราะถ้าเกิดไม่หลับสนิทเจอแน่เรื่องราวของบ้านหมุนนะคะงานนี้คุณแม่เอกกี้ก็ถือโอกาสเตือนทุกคนให้กลับมาระมัดระวังและจัดระเบียบการดูแลสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไป
10: โอ้ตายแล้ว
9: เพราะแม้จะดูแลตัวเองดีแค่ไหนอาการป่วยก็สามารถเกิดขึ้นได้สะ
10: เมอนะครับคุณแม่ดูแลตัวเองด้วยนะอืม
9: พี่ที่50แล้ว
10: ใช่
9: จริงพวกเราไม่เครียดแน่หรอกเราเลยดูเด็กตลอดเวลา
10: หายไป
9: โอ้ my god หายไปนะคะคุณพี่เอกกี
10: ้ใช่แล้วนะคะ
9: ก็แน่นอนนี่ไง UST ไงผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุเอาไว้อยู่ในกล่องเป็นกระป๋องมันต้องมาซื้อ
10: พอ
9: ไม่โดนหรอกถ้าเกิดแกมี่จะฟ้องเราก็ไม่ได้สิเพราะเราเป็นศิลปินแกมี
10: ่ใช่แล้วนะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวน้องยินอานันต์หน่อยดีกว่าล่าสุดมีประเด็นไวรัลเธอว่ามีเพื่อนของดาราศิลปินวายเนาะดาราวายคนหนึ่งออกมาโพสต์บอกว่าเขากินของดีคุณกินของเวฟเขาซื้อบ้านคุณเช่าคอนโดเขาขับรถหรูคุณนั่งแท็กซี่นี่
9: คือมันก็กลายเป็นว่าไปโยงว่าเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องแฟนคลับหรือเปล่า
10: เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีประเด็นให้หลายคนตั้งข้อสงสัยไงว่าน้องหยินอานันต์เนี่ยมีกลุ่มแฟนคลับออกมาแชร์ภาพของเขากับสาวคนสนิทก็เลยมีการโยงกันเกิดขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยหยินชี้แจงประเด็นนี้นะครับระบุบอกว่าหลังจากเกิดประเด็นทางด้านเพื่อนได้ถามเหมือนกันว่าควรลบโพสต์ดีไหมแต่หลังจากได้คุยกับทีมงานจึงสรุปกันว่าไม่ควรลบเพราะหากลบออกไปจะกลายเป็นเหมือนเราร้อนตัวทั้งที่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยตั้งแต่แรกซึ่งตนเข้าใจว่าทำไมแฟนคลับถึงเกิดความเข้าใจผิดและเสียใจเพราะทามมิ่งประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่ตนเพิ่งเคลียร์ประเด็นกับแฟนคลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนพร้อมทั้งกล่าวขอโทษทุกคนอย่างจริงใจที่ทำให้บรรยากาศความสุขก่อนวันงานใหญ่ต้องเสียไปทั้งที่ทุกคนตั้งใจลางานซื้อตั๋วและจองโรงแรมเพื่อเดินทางมาพบกัน
9: ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่อาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันได้ก็ไม่เป็นไรนะคร
10: ับใช่แล้วนะครับ
9: สำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะคุณผู้ชมนะวันนี้เราจัดเต็มจริงๆทั้ง2ชั่วโมงเราไม่น่าเชื่อเลยว่าเราผ่านมา2วันจันทร์กับอังคารแล
10: ้วใช่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรียกว่าอ่านข่าวหมดแล้วพรุ่งนี้ก็คือไม่มีข่าวให้วันพุธละ
9: วันพรุ่งนี้จะเป็นข่าวใหม่ๆที่จะสร้างประเด็นกันในรายการขึ้นมา
10: จริงปะเนี่ย
9: ใช่โดยการที่ให้ดีเจพีพีเคใส่สูตรมาแล้วก็มานั่งบนโต๊ะอีกรอบ
10: ลดมา
9: เออแล้วก็ให้ดาด้ากรีดรอ
10: ทำไมต้องรักเขาทั้งที่เข้าใจร้ายเออเลย
9: เออเท่านั้นเ
10: หรอติดตามกันต่อนะครับพรุ่งนี้กับแฉข่าวเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณด้วยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธนาคารต้อง The Leaf และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์แผ่นใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งต้นเคลมเชี่ยวชาญทางประกันรถประกันเดินทางค่ะ
9: มาลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้บุ๊กจะได้ทันเคลมจากร้านพี่อ่องหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันใน IG บุ๊กค่ะสวัสดีค่ะ
10: บาย
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธนาคารต้อง The Leaf และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
13: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
12: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
13: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
12: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: กินน้ำสปูนสปูนขนมอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
15: กินโนสปูน
16: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในหมวดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
17: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
15: กินน้ำสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้ำสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้ำสปูน
18: กินน้ำสปูน
19: EFM แฟนดัมไล
20: ฟ์เปวิกสวัสดีค่ะเกมแรกชื่อเกมว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าจุดๆลงท้ายด้วยคำว่าจุดๆนะคะเราจะมีคำเริ่มต้นและคำลงท้ายให้น้องๆต้นด้วยคำว่าไข่ลงท้ายด้วยคำว่าดาวค่ะ
21: ใช่ครับ
22: ไข่ต้ม
23: ต้มน้ำ
20: มา
23: น้ำซุป
24: ซุปไก
25: ่ไก่ทอด
26: ทอดมัน
27: มันอบดาว
28: หมู
20: หมู
29: หมูหั่น
30: เฮ้ย
31: หั่นมอง
32: เฮ้ยมองดาว
33: ได้แล้ว
0: ินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
21: 1 2 3 4
22: 5เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงเปิดในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่ประเทศสิงคโปร์สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
9: เร่งรีบ
10: ต้องมี
11: เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
14: ดอกมะลิและอื่นๆ
15: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมา
16: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
17: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมา
18: อมแล้วชื่นใจ
8: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
19: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: เสียสักกล่าวถ้อยแถลงเพื่อเข้าร่วมการประนอมภายใต้สนธิสัญญาอันคลอสย้ำการเจรจาเขตแดนทางทะเลไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดไม่ยอมรับเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
13: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงเปิดในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสและประเทศสิงคโปร์ว่าไทยมาด้วยเป้าหมายชัดเจนคือการแสวงหาทางออกทางทะเลเพื่อปกป้องสิทธิของไทยและทำให้ไทยและกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าได้แต่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างไทยกับกัมพูชาในการบริหารจัดการร่วมกันโดยไทยเชื่อมั่นโดยตลอดว่าการแก้ปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านคือการแสวงหาทางออกทวิภาแต่กัมพูชามักกล่าวอ้างว่าตนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศตอนที่กัมพูชาจงใจปล่อยคลิปเสียงโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศจงใจปล่อยจรวดเข้ามาและการทำให้ทหารไทยต้องสูญเสียขาช่วงนั้นการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ที่ไหนทั้งนี้ไทยยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศเสมอมาและจะปกป้องสิทธิของเราอย่างเข้มแข็งสำหรับเขตแดนทางทะเลไทยยึดมั่นเขตแดนทางทะเลของไทยตามพระบรมราชโองการเมื่อวันที่18พฤษภาคม2516โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินกว่าอธิปไตยสิทธิอันชอบธรรมย้ำว่าการประนอมไม่เกี่ยวข้องกับดินแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดของไทยและปฏิเสธเส้นที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ที่ไม่มีกฎหมายรองรับและไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งการเจรจาที่เที่ยงธรรมหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างและเจรจาเพื่อเดินหน้าต่อไปได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเส้นเลือดขอดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทอง

0: ครับ
1: คู่มือสุขภาพ
2: เส้นเลือดขอดเป็นภาวะผิดปกติของหลอดเลือดดำบริเวณใกล้ชั้นผิวหนังซึ่งเกิดการขยายตัวบวมและมีเลือดมาสะสมบริเวณดังกล่าวมากจนเห็นเป็นเส้นเลือดสีฟ้าหรือสีม่วงเข้มเส้นเลือดขอดมักเป็นบริเวณขาหรือเท้าเนื่องจากมีการยืนเป็นเวลานานจะส่งผลให้เลือดในร่างกายส่วนล่างไหลย้อนกลับไปที่หัวใจได้ยากขึ้นเส้นเลือดขอดไม่ถึงขนาดทำให้เสียขาหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่เส้นเลือดขอดมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆเส้นเลือดขอดมีอาการดังนี้มองเห็นเป็นเส้นเลือดสีน้ำเงินหรือสีม่วงชัดเส้นเลือดบิดขอดและบวมใต้ผิวหนังในกรณีที่มีอาการเจ็บปวดเพราะเส้นเลือดขอดอาจมีอาการร่วมดังต่อไปนี้สีบริเวณผิวรอบเส้นเลือดขอดเปลี่ยนไปมีอาการคันบริเวณเส้นเลือดขอดปวดเมื่อยขาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแสบร้อนมีอาการกระตุกหรือบวมที่ขาส่วนล่างมีอาการปวดมากขึ้นหลังนั่งหรือยืนนานๆเส้นเลือดฝอยเป็นแผลคล้ายเส้นใยแมงมุมมักมีขนาดเล็กขดบวมมีสีแดงหรือสีน้ำเงินใต้ผิวหนังมักปรากฏบนขาและมีลักษณะเหมือนใยแมงมุมโดยปกติแล้วภาวะเส้นเลือดขอดที่ขามักไม่มีอาการรุนแรงและไม่ต้องการการรักษาแต่หากเริ่มมีอาการที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงความสวยงามรู้สึกเจ็บปวดหรือมีอาการต่างๆเหล่านี้อาจจำเป็นต้องไปพบแพทย์ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ล้มเหลวให้มันชินเมื่อถึงคราววินจะได้รู้ที่มา
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 15

0: ชื่อเพลงกับจังหวะสวนทางกันเลยนะครับชื่อเพลงว่าช้าๆครับแต่จังหวะสนุกเลยสำหรับซิงเกิลล่าสุดของต้าอู๋นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าช้าๆครับอันดับที่15เป็นเพลงเข้าใหม่ในชาร์ตของเรา
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ10โมง12นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ DJ Cable นะครับรับช่วงต่อจากแฉข่าวเช้าอยู่ดูแลคุณผู้ฟังช่วงสายๆตอนนี้นะครับ10โมงจนถึงเที่ยงนะฮะ2ชั่วโมงตรงนี้เพลงเพราะๆรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณสามารถเพิ่มเติมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทักทายกันในวันอังคารที่15กันยายนต้องบอกว่าเป็นวันอังคารที่ครึ้มแล้วเขาบอกว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ตกทุกวันเลยเตรียมตัวพกร่มกันด้วย

เริ่มต้นวันอังคารแบบสบายๆด้วย3เพลงนี้นะครับดาวหางฮันเล่เฟลโลเฟลโลมีโต๊ะริมนนทนนแล้วก็ฝนตกที่หน้าต่างจากพี่เสกโลโซด้วยนะครับอ่านข้อความทุกคนคล้ายๆกันหมดเลยนะครับบางคนบอกว่าครึ้มบ้างบางคนบอกว่าฝนตกบ้างนะครับบางพื้นที่อย่างสุวรรณภูมินี่คุณเพชรก็ส่งมาบอกว่าฝนตกฉ่ำมากนะครับไปถึงฝั่งเชียงรายคุณองอาจบอกว่าครึ้มแต่ยังไม่ตกรวมๆแล้วทั่วประเทศน่าจะตกทั่วประเทศเลย

พอพูดถึงวันที่ฝนตกตั้งแต่เช้านะฮะความรู้สึกเราก็จะคล้ายๆกันคุณผู้ฟังครับมันก็จะง่วงๆซึมๆนะครับก็เลยไปถาม ChatGPT เพื่อนรักมาคุณผู้ฟังว่าถ้าวันแบบนี้เนี่ยเราทำอะไรให้ร่างกายของเรามันตื่นตัวได้บ้างนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยออกไปเจอแสงนะไม่ว่าแสงอะไรก็ได้ถ้าไม่มีแสงแดดก็ไปอยู่กับแสงไฟที่มันสว่างๆนะครับ2ก็คือฟังเพลงเพราะๆอันนี้เราฟังเพลงเพราะๆกันอยู่แล้วที่ FM 94นะครับและข้อสุดท้ายคือหาอะไรใส่ปากให้ร่างกายมันตื่นตัวนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าจะหาอะไรใส่ปากดีแนะนำนี่เลยนะครับเวลาแบบนี้ใครหิวอยากจะหาอะไรเคี้ยวครับมิสเตอร์โปเตโต้นะครับตอนนี้เขามีโปรซื้อ1แถม1ด้วยคุณผู้ฟังครับรับรองว่ากรอบสะใจรสชาติจัดเต็มแน่นอนนะครับไม่ว่ากำลังจะทำงานเรียนเล่นเกมพักเบรกหรือว่าชิลกับเพื่อนครับเรามีตั้งแต่รสออริจินอลนะครับรสคลาสสิกไปจนถึงโกสต์เปเปอร์รสเผ็ดสุดจี๊ดพร้อมกับบาร์บีคิวนะครับแล้วก็ซาวครีมแอนด์ออนเนียนที่หลายคนชื่นชอบด้วยนะครับทุกโมเมนต์มีมิสเตอร์โปเตโต้ครับซื้อเลยวันนี้นะครับกับโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ที่ 7-Eleven Tops Big C Lotus แล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับมิสเตอร์โปเตโต้อร่อยกรอบชีวิตมันสุดครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเมื่อคืนนี้ครับช่วง Job Gen Z นะครับเราก็ชวนน้องๆ Gen Z มานั่งพูดคุยกันถึงเรื่องงานนะครับว่าสมัยนี้มันหางานยากขนาดไหนหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องงานที่ Gen Z นี่หลายคนเนี่ยบอกว่า Gen Z ทำงานด้วยยากนะฮะจริงหรือไม่จริงเอาไปติดตามฟังเมื่อคืนนี้ได้นะครับ YouTube A-Time ของเราใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเดี๋ยวสัปดาห์หน้า2ทุ่มถึง4ทุ่มเจอกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: สวัสดีวันจันทร์สุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ไม่ยากลองตั้งเป้าหมายเล็กๆเช่นเดินให้ครบ 7,000 ถึง 19,000 แค่นี้ก็ถือเป็นการออกกำลังกายแล้วนะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: วันพุธกลางเดือนนะครับ16กันยายนคุณผู้ฟังครับกลางเดือนพอดีเดือนกันยายนของคุณเป็นยังไงบ้างมารีวิวกันหน่อยในพุทธทอพุทโธนะครับใครที่รู้สึกว่ามันมีเรื่องที่มันหนักใจอยากจะปรึกษาจังเลย02-665-8373หรือว่าอินบ็อกซ์ Facebook เราเข้ามาได้นะครับ EFM Station พุทธนี้ครบทีมนะครับพี่เผือกพี่ต้นและก็พี่ต้นหอมขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยสดิ่มต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปวากอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนต้องบอกแบบนี้ว่าเพลงใหม่เข้าคืนของเราวันนี้เนี่ยเยอะมากคุณผู้ฟังครับนั่งไล่ฟังไปเรื่อยๆนะครับไปสะดุดอยู่เพลงหนึ่งต้นตีดีมากนะครับวงนี้เนี่ยชื่อว่ามักราครับเป็นศิลปินเบอร์ล่าสุดของ Spicy Dish นะครับปล่อยเพลงที่มีชื่อว่าย่องซองออกมาดนตรีเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแนวนีโออีสานนะครับคุณเคยได้ยินจังหวะนี้ไหมดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมนี่แหละเพลงนี้นะฮะย่องซองฮะมักรา

0: มย์ครับ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
8: มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: ะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินนะ
1: EFM Playlist of the Week Chat of the Week Member กลิ่นฝนเติ้ล First One

0: ธารณะ
1: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมหาไทยลุยจัดระเบียบสังคมทบทวนระบบขอสัญชาติตรวจย้อนหลัง1ปีเร่งปิดช่องโหว่สกัดโนมินีต่างชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
5: ะไร

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
0: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมสั่งรื้อระบบขอสัญชาติทบทวนหลักเกณฑ์ตรวจย้อนหลังปราบโนมินีพบหลายคดีโยงต่างชาติถือสัญชาติไทยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
5: เมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมโดยมีข้อสั่งการเกี่ยวกับการรื้อระบบการขอสัญชาติโดยทบทวนตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์กระบวนการพิจารณาขอสัญชาติตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติปีพุทธศักราช2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปิดช่องโหว่และปกป้องสิทธิของคนไทยทั้งนี้ข้อสั่งการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะปัญหาชาวต่างชาติถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยผ่านการใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือนอมินีซึ่งพบว่าหลายคดีมีความเกี่ยวพันหรือเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยนำมาสู่การทบทวนว่ากระบวนการดังกล่าวมีการได้มาซึ่งสัญชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีช่องว่างที่อาจจะนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่นอกจากนี้ให้กรมการปกครองตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง1ปีเพื่อค้นหาความผิดปกติและช่องโหว่ของระบบก่อนนำผลการตรวจสอบมาประกอบการทบทวนหลักเกณฑ์รวมถึงพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้มีมวลน้ำไหลลงแม่น้ำป่าสักโดยระดับน้ำที่สถานี S33ตำบลตัดกลอยอำเภอหล่มเก่าวันนี้เมื่อเวลา8นาฬิกาอยู่ที่7เมตร67เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะหมู่1และหมู่8ตำบลตัดกลอยอำเภอหล่มเก่าและพื้นที่ข้างเคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนมณฑลทหารบกที่43เปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนสัมผัสประสบ

0: การณ์จริงติดตามกับคุณณัฐนันท์ เรืองศิลป์ครับ
1: ทหารมาแล้ว
2: ทหารบกที่43เปิดศูนย์ผลิตพันธุ์แพ้พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมนหัทไทยจำนวน45คนในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์จากพื้นที่ปฏิบัติงานจริงโดยคณะครูและนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการผลิตพันธุ์แพ้พระราชทานตลอดจนแนวทางและเทคนิคการเลี้ยงแพะการจัดการโรงเรือนรวมถึงการจัดหาพืชอาหารสัตว์อย่างถูกต้องและเหมาะสมกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ซึ่งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการเกษตรในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนบรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจสะท้อนถึงอีกหนึ่งบทบาทของกองทัพในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเยาวชนควบคู่กับการสนับสนุนงานด้านเกษตรในพื้นที่และนี่คืออีกภารกิจของทหารณัฐนันท์ เรืองศิลป์รายงาน
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
8: อย่าทำงานเพื่อเงินแต่จงให้เงินทำงานเพื่อคุณ
9: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM DJ Playlist by
12: DJ Cable ครับ

4ขี้แงนะครับเปิดชั่วโมงที่2มา 11:12 นชั่วโมงที่2กับ DJ Kevin นะครับนั่งไล่อ่านข้อความหลายคนเพิ่งเข้ามานะฮะทักทายสวัสดีทุกคนด้วยนะครับรวมไปถึงเมนูวันนี้ที่อากาศครึ้มๆนะครับผมหลายคนก็เลือกจะทานอะไรอุ่นๆร้อนๆ นะครับเมื่อกี้นี้เห็นมีสุกี้แห้งไก่นะครับแล้วก็มีต้มกระดูกหมูเห็ดหอมแล้วก็ต้มยำปลาทูแซ่บๆสดน้ำอุ่นๆน่าจะฟินเหมือนกัน

ใส่เพลงเร็วๆกระตุ้นอะดรีนาลีนกันหน่อยนะฮะอีกสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะก่อนที่จะพักเที่ยงกันเผื่อใครรู้สึกว่าโอ๊ยมันเหนื่อยจังเลยมันไม่มีพลังจังเลยนะครับนี่คือทรงอย่างแบดครับ Pepper Plane นะครับรวมไปถึงมีหวานเย็นวงไมล์แล้วก็มันเป็นใครจาก Polycat ด้วยนะครับอัปเดตเมนูของคุณฟังชาว EFM กันหน่อยนะครับมีส่งเข้ามาเป็นข้าวต้มกุ้งนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็บอกว่าอยากกินกุ้งย่างแต่ว่าเวลาพักน้อยไปหน่อยเก็บไว้มื้อเย็นได้นะครับแล้วก็มีอีก1เมนูน่าสนใจมากๆวันนี้ทานเป็นก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆบะหมี่หมูแดงเพิ่มลูกชิ้นอุ๊ยก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆไม่ได้กินนานมาก

0: นั่งทานข้าวดินเนอร์ไปด้วยนะครับแล้วก็มีวงมีนมาให้เล่นอยู่ตรงหน้าแค่นี้ก็รู้สึกฟินแล้วนะครับแต่มันยังไม่หมดเท่านั้นครับเพราะกิจกรรมเรายังมีเยอะนะครับกำลังพูดถึง Quake The City ภารกิจมันสั่นทุกสตรีทคุณผู้ฟังครับ FM แล้วก็ Honda นะครับชวนทุกคนมาร่วมทริปสุดมันกันหน่อยนะครับ Quake The City ภารกิจมันสั่นทุกสตรีทนะครับรวบรวมแก๊งเพื่อนให้ครบ3คนแล้วเราไปลุยกันนะครับกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback นะครับเช็คอินแลนด์มาร์คสุดฮิตในกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนทรงวาดชาจีมหานครสาขาที่สูงที่สุดในโลกมหานครสกายเวิร์สนะครับรวมไปถึงอย่างที่บอกกันไปครับปิดท้ายความสุขด้วยดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับวงมีนนะครับทั้งหมดที่พูดมานี้นะครับฟรีคุณผู้ฟังไม่เสียเงินสักบาทเดียวนะครับกติกาง่ายๆครับรวมทีมให้ครบ3คนนะครับทุกคนต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปแล้วก็สมาชิกแก๊งอย่างน้อย2คนนะครับต้องมีใบขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุนะครับสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง23กันยายน69นี้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็กติกาการสมัครกันได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของ EFM Station นะครับเราปักหมุดโพสต์นี้ไว้ให้แล้วนะครับหรือว่าทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้คุณผู้ฟังครับถามแอดมินเราได้เลยนะครับและ3ตุลาคมนี้รวมทีมให้พร้อมครับแล้วออกไปเที่ยวแบบไม่ต้องควักเงินสักบาทนะครับกับ Quake The City ภารกิจมันสั่นทุกสตรีทครับ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: สัปดาห์นี้เราต้อนรับริวจินและก็พัชจินะครับจากซีรีส์มิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจนายแฟนบอยติดตามกันได้พฤหัสนี้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม FM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: EFM on tour
1: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake M Up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันครั้งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: วันศุกร์หน้านะครับ25กันยายนน้องๆมรังสิตลุยกันนะครับกับ EFM on Tour 2026ยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัยนะครับเราพา Good Mood Full Step แล้วก็ Bogie Lion ไปเจอน้องๆมรังสิตนะครับขอบคุณด้วยนะครับสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปรปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกบริการโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวครับ
0: EFM on Tour
1: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันครั้งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
5: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์เมย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
7: 1 2 3 go
8: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
10: พุทธทอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
11: ผมกับแฟนเนี่ยตอนนี้มีลูกด้วยกัน1คนโฟกัสมันจะไปตกที่ลูกคุณภรรยาผมก็งอนผมบ้างล่าสุดที่แล้วผมไปเปิดประตูให้ผู้หญิงคนอื่นก็โดนคุณภรรยาบอกเลิกผมก็ขอโทษตอนนี้ก็มาคุยกันแล้วนะแต่ว่าผมก็ระแวงว่าผมจะทำให้เขาไม่พอใจมันเหมือนกังวลเวลาอยู่ด้วยกันกับเขาอะครับ
12: ผมแชร์ครอบครัวผมละกันผมจะยังให้ภรรยาผมมา 51% ให้ลูกเนี่ย 49% การที่เราสื่อสารแบบนี้ออกไปอ่ะมันทำให้ภรรยาเรายังรู้ว่าเฮ้ยไอความรักที่เรามีให้ภรรยามันไม่ได้หายไปนะลองเพิ่มการสื่อสารดูผมเชื่อว่าคุณหมูยอเองรวมถึงเขาเองก็คงไม่อยากให้ครอบครัวจะต้องแยกทางกัน
13: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คืนนี้เจอกันนะครับอังคารคุมโปง X นะครับเดี๋ยวเราต้อนรับคุณมิ้นท์แม่แฟนนะฮะ2ทุ่มถึง4ทุ่มใครที่อยากจะโทรเข้ามาเล่านะครับ02-658-373ขอบคุณมากๆเลยนะครับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: อังคารคุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับวันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วนะครับส่งต่อพี่แนนดูแลช่วงบ่ายนะครับทานข้าวให้อร่อยเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street กินน้อง
2: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน

0: เรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงม
4: ือวิทยา EP 63ครั้งแรกกับการบุกรั้วโรงเรียนระดับอินเตอร์เนชั่นแนลรีวิวแบบเล่นใหญ่จัดเต็มในพื้นที่กว่า22ไร่พาดูทุกซอกทุกมุมห้องเรียนเบิ่มๆแฟซิลิตี้บิ๊กบิ๊กบรรยากาศแบบนี้มันดีมากยิ่งเปิดกว้างยิ่งเรียนรู้ได้มากกว่าศุกร์ที่18กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดย Basis International School Bangkok เติบโตบนรากฐานความเป็นไทยเชื่อมโยงก้าวไกลสู่สากล
5: EFM On Tour พร้อม

0: BFM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยอมยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
2: อายอมอายอมยอมยอม
1: ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
3: สวัสดีจ้าดูลูน่าเอกจ้าขณะนี้น้องตาน้องยายกำลังฟัง EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิชดายรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM

0: อบข้อเท็จจริงปมพนักงานสอบสวน DSI ข่มขู่พยานคดีหัวสวและพิพัฒน์ย้ำภูมิใจไทยไม่เกี่ยวคดีหัวสวสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราชทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
0: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานในคดีหัวสวว่าเรื่องนี้มีผู้มาร้องเรียนซึ่งกระทรวงก็จะมีการตั้งคณะกรรมการและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบในรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางปากกับคำให้การส่วนกรณีที่ DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในคดีหัวสวเพื่อประกอบในสำนวนอ้างยี่และฟอกเงินนั้นคงต้องรอคำวินิจฉัยและขั้นตอนของกกต.ที่มีการยื่นคำร้องไปถึงศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจากนั้นทาง DSI ก็จะต้องดำเนินการต่อไปซึ่งเรื่องนี้คงต้องทำควบคู่ไปกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ร้องว่าพนักงานสอบสวนของ DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พิพัฒน์ชี้พรรคการเมืองไม่เกี่ยวหัวสว.ย้ำไม่กังวลหากฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังกกต.มีมติส่งสารคดีหัวสว .77 รายคุณนิพิพลเฉยพฤกษ์รายงานครับ
7: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเรื่องสว.ให้ศาลฎีกาพิจารณาจำนวน77รายโดยไม่มีกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยอยู่ในกลุ่มดังกล่าวเมื่อถามว่ามีความโล่งใจขึ้นหรือไม่นั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.และมีการแบ่งแยกชัดเจนขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงโดยตลอดว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอีกทั้งพรรคการเมืองไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการในส่วนนี้ได้จึงต้องมีการชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับสื่อมวลชนทราบส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มสว.ดังกล่าวอาจเป็นฐานของบุคคลหรือพรรคการเมืองใดนายพิพัฒน์ระบุว่าในฐานะของคนการเมืองย่อมมีเพื่อนฝูงและเป็นเรื่องธรรมดาและไม่ปฏิเสธว่าอาจรู้จักกันแต่ยืนยันว่าไม่สามารถเข้าไปให้การสนับสนุนในส่วนนี้ได้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเดินหน้าตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต่อหรือไม่นั้นนายพิพัฒน์กล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านและพรรคภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวสำหรับการพูดคุยกับนายวรจิตเรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากทราบมติกกต.นายพิพัฒน์ระบุว่ายังไม่ได้พบกันแต่คาดว่าต้องมีการหารือกันขณะที่นายกรัฐมนตรีหลังจากกกต.มีมติได้เดินทางตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประเทศเวียดนามแล้วส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมนำเรื่องนี้ไปยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายพิพัฒน์ระบุว่าไม่กังวลหากมีการอภิปรายก็ต้องตอบข้อเท็จจริงขณะที่จะทำให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าบริหารประเทศได้อย่างราบรื่นมากขึ้นหรือไม่นั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าเรื่องนี้ควรสอบถามกับนายกรัฐมนตรีด้วยตนเองนิพิพลชัยพฤกษ์แต่งงานครับ
8: ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ

0: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2533
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เฮ้ย ก่อน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
1: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: คณะที่ผมเรียนจะไม่ได้มีสอนเรื่องการแสดงแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอผมเรียนฟิล์มมาแล้วมาใช้กับงานแสดงผมว่าผมทำงานง่ายขึ้น อย่างแรกเลยอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานกับกล้องเลนส์มันประมาณไหนมันจะเห็นเราประมาณไหนผมไม่ได้ทำงานประจำก็เลยทำฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยแสดงด้วยแล้วก็ทำเบื้องหลังด้วยผมทำตามความสนุกไม่ได้เอาตัวเงินตั้งถ้าผมเอนจอยที่จะทำก็ไปทำถ้ารักทางนี้ก็เข้ามาศึกษาครับอาจจะไม่ต้องเก่งมาตั้งแต่แรกก็ได้ทุกอย่างมันเรียนรู้ได้คนที่คอนเนคชั่นน้อยก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วฝึกงานในบริษัทที่ค่อนข้างโอเคมันไปต่อได้ไกลมาก
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่15กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนันท์ค่ะ
0: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานครับคุณผู้ฟังช่วงกลางวันคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นนะครับที่ได้นำมาพูดคุยแล้วก็นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงกลางวันวันนี้ครับ
1: แต่มีประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับรายการของเราแต่ว่าเป็นประเด็นที่ทางโทรทัศน์ทางสื่อต่างๆเขาพูดถึงอยู
0: ่โอ้ประเด็นร้อนนะครับ
1: คุณว่า35นี่แก่ไหมสวยไหมสวยไหม35
0: ในมุมมองของผมนะ ผมก็ไม่ยังหรอกครับเนี่ยนะ
1: ยังไม่แก่ใช่ไหมไม่ใช่ยังไม่สวยนะ
0: ไม่ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนเรามีความสวยอยู่ในตัวของตัวเองอยู่แล้ว
1: แล้วแต่มุมมอง
0: มันเป็นเสน่ห์ของแต่ละบุคคลนะ
1: ใช่มันก็ไม่สามารถสรุปออกมาเป็นแพทเทิร์นได้ว่าแบบนี้สวยแบบนี้ไม่สวยอะนะคะ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้เป็นไงอะทัวร์ลงแล้วอะช่องพอดแคสต์เนี่ยนะคะไม่รู้ว่าท่านคุณผู้ฟังได้รับชมบ้างหรือเปล่านะคะมีประเด็นเรื่องที่พูดถึงในลักษณะที่เป็นการเหยียดนิดนึงนะว่าวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้หญิงแก่เนี่ย35
0: แต่อย่าลืมนะว่าผู้หญิงเขาไม่ได้หยุดดูแลตัวเองนะ
1: 35ยังเด็ก
0: เลยยังสวยกันอยู่เลย
1: อย่ามาถามนั้นว่าดิฉันอายุเท่าไหร่ค่ะทำเอาข่าวหัวสวแผ่วไปเลยนะสำหรับข่าวนี้แต่ว่ารายการของเราก็มีประเด็นหลากหลายไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ชัยยาก็มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี
0: ้
1: จะมีประเด็นข่าวสารอะไรดีต้องติดตามกันค่ะ
0: ครับก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ตั้งแต่เช้ามาแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็พูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันเพราะว่าขึ้นมารู้สึกจะ85สตางค์นะครับต่อลิตร
1: ขึ้นแต่เช้าแต่ตีห้าแล้ว
0: คุณเติมน้ำมันได้ยังคุณมาณัฐมน
1: โอ้มันน้ำมันมันยังเต็มอยู่นะสิ
0: คุณไม่ผ่านแคมเปญนี้แล้วนะเพราะว่าถ้าไปต่อเนี่ยคุณต้องเติมในราคาที
1: ่
0: มันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าใครที่เติมเมื่อวานเมื่อเช้าถามอาจารย์สุธีจัดรายการด้วยกันอาจารย์สุธีบอกท่านเติมแล้วเรียบร้อยก็บอกว่าอาจารย์ท่านรอดแล้วนะเนี่ยนะหลายคนก็บอกว่าเป็นห่วงเรื่องของราคาน้ำมูกน้ำมันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่มันทำให้ค่าของต่างๆก็ขึ้นตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันรัฐบาลเขาก็พยายามดูแลอย่างเต็มที่แหละแต่บางทีมันเอาไม่อยู่
1: จริงๆนะครับสถานการณ์โลกตอนนี้
0: ก็มาจากตะวันออกกลางเนี่ยนะครับไปดูกันที่เมื่อวานนี้นะครับกันก่อนดีกว่าเริ่มต้นข่าววันนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันจันทร์ที่14กันยายนเวลา 16:17 นโดยประมาณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติที่ประเทศเวียดนามกรุงฮานอยนะครับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแข้งหายนะครับรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงของฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวทหารกองเกียรติยศแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยนะครับซึ่งรัฐบาลของเวียดนามได้มีการจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับครับ
1: ค่ะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยนะคะโรงแรมที่ประทับณที่นั่นค่ะนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟรองซัวบรุน ก็เป็นผู้จัดการทั่วไปนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟร์มอนต์ก็มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ
0: กับก็ภาพนะครับตามที่ปรากฏทางเพจอาร์มี่เรดิโอเนี่ยอันนี้เป็นภาพของในหลวงพระราชินีนะครับที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับหลายคนพูดถึงเรื่องของฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสวยมากนะครับ
1: ทุกครั้งที่มีข่าวลักษณะนี้ทุกคนก็จะไปชมพระบารม
0: ี
1: ชมความงดงามนะคะของชุดที่พระองค์ท่านได้สวมใส่
0: ถูกต้องครับซึ่งชุดของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับหรือว่าฉลองพระองค์เนี่ยเดรสยาวนะครับเป็นเดรสยาวประยุกต์นะครับแขนยาวปิดมิดชิดสวยและสง่างามมากๆนะครับตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่นะที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีลวดลายจุดลายลูกแก้วนะครับมีจุดเด่นก็คือการติดกระดุมเรียงแถวแนวปัดข้างนะครับก็บริเวณอกถึงช่วงเอวแต่งด้วยลวดลายงานปักวิจิตรเลยทีเดียวนะครับช่อดอกไม้แล้วก็บรรจงที่บริเวณชายกระโปรงด้านหน้านะครับชุดนี้ก็จะคล้ายคลึงกับชุดอ้าวใหญ่นะครับซึ่งเป็นชุดแต่งกายประจำชาติของเวียดนามอันนี้คือภาษาแฟชั่นนะครับพระองค์ทรงเป็นทูตวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงนะครับโดยเอาศิลปะของไทยเอาภูมิปัญญาของไทยโดยการเอาผ้าไหมมัดหมี่ที่ตัดเย็บเนี่ยไปผนวกเข้ากับในส่วนของชุดประจำชาติซึ่งเป็นชุดของเวียดนามก็เกิดการฮือฮาขึ้นนะครับไม่เพียงแต่พี่น้องคนไทยอย่างเดียวแต่ในส่วนของประเทศเวียดนามสื่อต่างชาติเขาก็จับตามองด้วยเช่นเดียวกันครับเนี่ยนะ
1: นี่ก็เป็นภาพนะคะที่ทางเพจ Army Radio ได้นำเสนอนะคะ
0: นี่นะครับก็นำมาฝากกันถือว่าชื่นอกชื่นใจของพี่น้องคนไทยนะครับทุกครั้งที่ได้รับชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะการเสด็จเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศอย่างต่างแดนเนี่ยนะครับ
1: เสด็จพระราชดำเนินรวม3วันไหมคะ14-16ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วละครับอาจพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่พระราชทานความห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างพี่น้องประชาชนและทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงหลั่งไหลนะครับสู่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไม่รู้จบนะครับขณะที่เมื่อวานนี้นะครับเวลา10 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมอบให้แก่คณะครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีนะครับซึ่งโรงเรียนดังกล่าวในถ้าเราจำได้ก็คือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับก็จากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในบริเวณโรงเรียนเนี่ยพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์และทรงเสียพระราชหฤทัยรวมถึงทรงห่วงใยนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางการศึกษาขออภัยนะครับตลอดจนผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ทรงโปรดให้องคมนตรีนะครับมีการเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบในพื้นที่ของโรงเรียนเมื่อวานนี้ครับ
1: ค่ะโอกาสนี้ค่ะองคมนตรีก็ได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูแล้วก็บุคลากรเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งต่างก็ปลื้มปิติแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะ
0: ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีขวัญกำลังใจที่ดีตามปรากฏในภาพสื่อที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์นะครับเรามักจะได้เห็นกันนะคุณมานัทบุญคุณผู้ฟังนะครับทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่เคยมีพื้นที่ใดเลยที่ไม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือเนี่ยนะครับพื้นที่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกันนะครับพระองค์ทรงดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีกำลังใจที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีโภชนาการที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเด็กและก็เยาวชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแล้วก็อุปกรณ์กีฬาพระราชทานในสถานศึกษานะครับก็ในโอกาสนี้ก็คือเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันที่สำคัญต่างๆ ตลอดมาเลยทีเดียวเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งวาระเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราได้นำมาพูดคุยกันให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันครับ
1: ขยายความนิดนึงถึงอาหารวันนี้นะคะที่ว่ามีอะไรบ้างมีทั้งอาหารคาวหวานหลากหลายเมนูเลยรวมถึงน้ำดื่มพระราชทานโครงการส่วนพระองค์สวนจิรดาก็ของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยก็เป็นโรงเรียนสหศึกษานะคะระดับมัธยมศึกษาก็เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ก็ก่อตั้งตั้งแต่ปี2520แล้วเดิมเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญยาคมค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อปี2536นะคะก็เป็นโรงเรียนในเครือข่ายของเทพศิรินทร์นั่นแหละป
0: ั
1: จจุบันก็มีจำนวนทั้งหมด12แห่งด้วยกันค่ะ
0: ครับก็แห่งนี้นะครับปัจจุบันมีนักเรียน 3,180คนด้วยกันนะครับข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษารวมแล้ว215คนอันนี้คือตามข้อมูลนะครับซึ่งโรงเรียนดังกล่าวก็เขาก็มุ่งเน้นแล้วก็มุ่งมั่นนะครับในการพัฒนาเรื่องของสถาบันการศึกษาแห่งการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสากลเขามีความจำนงแล้วก็มีความแน่วแน่นะครับในการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพทางการศึกษาอย่างยั่งยืนจึงได้รับความเชื่อถือแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ปกครองและนักเรียนมาโดยตลอดเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรีเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะก็ขอให้สถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติน้องๆก็มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงนะคะกลับมาเรียนได้ตามปกติมีความสุขในการเรียนกันค่ะวันนี้มีวันสำคัญด้วยนะคะเป็นวันศิลปีระศีค่ะวันนี้15กันยายน2569เนี่ยตรงกับวันศิลปีระศีนะคะร่วมกันน้อมรำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดศาสตราจารย์ศิลปีระศีค่ะผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยนะคะแล้วก็ท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยดังก็คือศิลปากรตลอดชีวิตของท่านนะคะก็ได้อุทิศตนเพื่อวางรากฐานการศึกษาศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยมีการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเนี่ยมากมายเลยเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของชาตินี่มีหลายแห่งนะคะตลอดจนถ่ายทอดความรู้แล้วก็จิตวิญญาณแห่งศิลปะให้แก่ศิษย์รุ่นหลังเนี่ยท่านก็มีศิษย์มากมายเลยนะที่ประสบความสำเร็จซึ่งคำสอนแล้วก็อุดมการณ์ของท่านเนี่ยก็ยังคงตั้งมั่นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการขับเคลื่อนวงการศิลปะไทยจนถึงปัจจุบันมีวาทะที่เป็นอมตะของท่านอยู่นะคะก็คือถ้าท้อถอยพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะคะผลงานเด่นของท่านอาทยกตัวอย่างนะคะก็ได้แก่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่เราขับรถผ่านกันนะคะคนกรุงเทพเนี่ยผ่านกันอยู่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็พระศรีสากยะทศพลยานพลยานนะคะหรือว่าพุทธมณฑลนั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีที่ถ้าใครไปสวนลุมเนี่ยพระบรมรูปราชการที่6ที่สวนลุมนี่ก็ใช่
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วก็เชิงสะพานพุทธนะครับอันนั้นก็ด้วยเนี่ยนะครับหลากหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็นำมาฝากกันแล้วก็เขามีการจัดงานจัดกิจกรรมกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในส่วนของศิลปะนะครับแล้วก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันสำคัญแห่งการรำลึกถึงอาจารย์ศิลป์นะครับผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับวันนี้นะครับ15กันยายนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระกรุงเทพนะครับช่วงตั้งแต่9นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาแล้วก็คือเริ่มงานมาแล้วสักแป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับจนถึงเวลานู่นเลยครับ21นาฬิกา3ทุ่มตรงนะครับก็เป็นการจัดงานนะฮะในงานการจัดงานมีกิจกรรมไฮไลท์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีบวงสรวงและพิธีดำรึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับมีการมอบเหรียญเกียรติคุณและรางวัลศิลป์พีระศรีมีการจัดนิทรรศการจากคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆรวมถึงการแสดงปาฐกถาศิลป์พีระศรีครั้งที่31นะครับนอกจากนี้มีการจำหน่ายนะครับเป็นร้านค้าจากนักศึกษามีการแสดงดนตรีมีพิธีการดำรึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีก็ตลอดทั้งงานนะครับแล้วก็มาร่วมกันนะฮะระลึกถึงรำลึกถึงอาจารย์ฝรั่งชาวศิลปากรจะเรียกท่านว่าอาจารย์ฝรั่ง
1: นะคะ
0: เนี่ยนะครับผู้ฝากไว้ทั้งงานศิลปะฝากไว้ซึ่งความรักและที่สำคัญคือจิตวิญญาณแห่งศิลปากรนั่นเองครับ
1: ศิษย์เก่าศิลปากรทั้งหลายนะคะไปร่วมงานกันได้รวมทั้งผู้ที่สนใจงานศิลปะด้วยนะคะเพราะท่านก็สร้างคุณูปการให้กับประเทศเรามากมายทีเดียวอย่างที่ได้กล่าวไปเอาถ้าอย่างนั้นช่วงนี้มาพักฟังเพลงจากศิษย์เก่าศิลปากรดีกว่าค่ะ
0: ดีครับ
1: แล้วท่านก็เป็นอดีตอาจารย์ของสถาบันนี้ด้วยนะคะเป็นอาจารย์สอนศิลปะมั้งถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะนะคะก็คืออาจารย์ไข่มาลีหัวหน้ากับเพลงนี้ค่ะหัวใจพลือโฉม
0: ครับ

0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะครับที
1: ่เป็นยังไงอ่ะหัวใจพรือโช
0: เออนะ
1: มันเป็นไงไม่รู้เมื่อกี้ถามคุณบุญยฤทธิ์นะอาจารย์บุญยฤทธิ์บอกว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละหัวใจพรือโชมันบอกไม่ถูกมันเป็นหัวใจแบบบอกไม่ถูกนะคะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: ไพเราะมากๆนะครับฝากกันในช่วงกลางวันนี้ครับ
1: ค่ะเอามาดูข่าวต่อไปของเรากันดีกว่าค่ะ
0: ครับ
1: ก็ทางกองทัพบกค่ะมีการส่งมอบเงินกองทุนจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยอดรวมเนี่ย 750,000 บาทเนี่ยให้แก่กำลังพล15นายด้วยกันนะคะที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการส่งมอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้แก่กำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชารายละ 50,000 บาทค่ะก็มีในส่วนของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9นะคะก็มีการมอบให้3นายด้วยกันนะคะมี10เอกยอดยิ่งจันทสิทธิ์พลทหารบุญยสิทธิ์แบบดีแล้วก็พลทหารปิยชัยเพื่อบุญมากค่ะแล้วก็มีในส่วนของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่9นะคะก็ได้มอบให้1นายด้วยกันก็คือ10เอกอนันต์จันตะวงค่ะแล้วก็มีในส่วนของกรมทหารม้าที่2นะคะก็มีมอบให้1ท่านก็คือ10โทปวริศมงคลรัตน์ค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีในส่วนของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13นะครับก็มีการมอบให้แก่พันตรีภารดาหัตถปนิชนะครับ10เอกบุรินหายเคาะนะครับแล้วก็มีในส่วนของน้องพลทหารอีก3คน3นายด้วยกันนะครับคือพลทหารพีรพลนินวดีนะครับพลทหารธนงศักดิ์ทองวันนะครับแล้วก็ในส่วนของพลทหารพานุพัฒน์วิเทศนะครับนอกจากนี้ในส่วนของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่19 1นายนะครับพลทหารณัฐวุฒิสุขพืชกิจนะครับแล้วก็ในส่วนของกองพันขออภัยนะครับในส่วนของกองพันทหารราบที่31รักษาพระองค์นะครับก็จำนวนทั้งหมด3นายคือ10เอกประสงค์พิกุลศรี10เอกณัฐพลพวงจำปาพลทหารธีรพัฒน์แลโสภานะครับแล้วก็นอกจากนี้มีในส่วนของกองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนที่12นะครับคือจ่า10เอกอิทธิพลตระการนะครับก็มีการส่งมอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะก็อย่างไรก็ตามนะคะการส่งมอบเงินจำนวน 50,000 บาทจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีให้แก่กำลังพลทั้ง15นายในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการส่งกำลังใจแล้วก็เยียวยาให้กับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
0: ครับเราก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตามกับท่านอาจารย์ชยากันต่อครับ
1: ค่ะ
2: ทางเลือกใหม่ของชาติไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ครับคุณผู้ฟังกลางวันของวันอังคารนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของประเด็นข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีนายคุณท่านครับก็ก่อนอื่นก็ขอเรียนกับคุณนายคุณท่านและท่านผู้ฟังนะครับ
0: ครับ
4: ประวัติที่จะอยู่ผมทั้งสมเด็จนายเจ้าพระบรมพระบรมราชินีเนี่ยที่ประเทศเวียดนามนะครับอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนะครับก็ได้ไปพบกับ ท่านเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์คุณโกลับเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับแต่เรื่องที่เป็นฮอตฟอร์ที่สุดเลยในขณะนี้เนี่ยซึ่งทุกคนก็เฝ้าจับตามองที่เรื่องของการเมื่อวานนี้คุณณรงค์กลั่นวาลินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่นะครับต
0: ้
4: องม
0: ี
4: การแถลงข่าวก็เรียกว่าทุกคนงงกันมากเลยเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทุกคนก็คาดการณ์กันว่าในเรื่องของการที่จะพิจารณาเนี่ยทุกคนก็คาดกันว่าในเรื่องของโดยเฉพาะยิ่งขออนุญาตเอ่ยเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ว่าอาจจะต้องโดนในเรื่องของอาจจะมีคนโดนจำคุกบ้างโดนยุบพรรคหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะพบแต่คนว่ามันจับตาฝ่ายจนหมดเลยก็เรียกเป็นเรื่องสีทองออมเป็นทาวเลยนะครับก็มีการเรียกทั้งหมด229คนนี่ครับแต่กลับตาฝ่ายคือพ้นกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็อาจจะต้องส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับก็ทุกคนงงกันมากเลยทั้งหมด77รายนี่นะครับทั้งหมดก็77รายแต่ตัวการวิเคราะห์จริงเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะมีประมาณ26คนจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมด77รายเนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามผมคิดว่ามันแต่จริงๆ45คนเนี่ยนะครับ23คนก็ถูกฟ้องแต่จริงๆแล้วตัววงการจริงๆเนี่ยอาจจะมีประมาณนัก4หรือ5คนเนี่ยครับแต่ถามว่ามันประชาชนแล้วก็ในภาคประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยวันนี้ก็ผมเชื่อว่ามันเป็นระเบิดเวลานี่นะครับแล้วก็น่าจะบานปลายอย่างแน่นอนแล้วก็วุ่นนะครับยังไม่จบง่ายๆนะครับเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวนี่อย่างมากมายผมก็ติดตามข่าวคราวเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนนำตรงว่าในขณะนี้เนี่ยก็มีการตั้งแง่ตั้งป้อมกันแล้วแล้วก็มีการเคลื่อนไหวครับผมก็เกรงว่าอาจจะไม่สงบและอาจจะไม่นิ่งนะครับแล้วก็แต่ก็ขอร้องเนี่ยครับก็เป็นกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งสำหรับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เนี่ยก็อาจจะถูกมีการเรียกว่าอาจจะถูกระหูรังแกเนี่ยนะครับก็ต้องมีการระมัดระวังตัวกันแล้วทนายอันเองขอญาตเอ่ยนามท่านอยู่นะท่านก
0: ็
4: มีการเรียนล้อเรียนในเรื่องของการเอาเรื่องของเปาบุญจินเรื่องการอ้างยี่เรื่องการฟ้องเงินอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันต้องคงจะผมคาดการได้เลยไม่ต้องคาดการเลยฟันธงได้เลยว่ามันมุ่นแน่นอนนะครับคุณอนุทินก็บอกว่าผมก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็คงจะต้องดูกันเนี่ยนะครับเมื่อการเนี่ยแต่ต้องเรียนตามตรงสองย้ำอีกครั้งหนึ่งมันเป็นระเบิดเวลาเนี่ยนะครับซึ่งต้องเรียนว่ามันก็เป็นเรื่องของเรียกว่าคงจะต้องดูระยะเวลาหลักนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับมันจะเป็นระเบิดเวลามันจะระเบิดเวลาเมื่อไหร่อะไรก็ได้นะครับก็อยู่ที่ศาลฎีกาคะแนนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าจะเอาจริงเอาจังมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับ
0: ครับ
4: และขณะเดียวกันอดีตนายกรัฐมนตรีนายโทนี่แบร์ได้เยือนไทยนะครับซึ่งเป็นอดีตนายกของประเทศอังกฤษอยู่3สมัยได้เยือนประเทศไทยนะครับก็มาสนทนาพูดคุยกับในส่วนของทางคุณเตียหนูคุณอนุชินวัชชาญวิรกุลเนี่ยก็ประเด็นในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงเรื่องพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจที่เขียวเนี่ยต้องคิดว่ามันก็คงจะต้องมีการที่ต้องดูแลกันว่าตรงเนี้ยมันจะมีสร้างความสัมพันธ์ได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยครับซึ่งในโทนี่แบร์เนี่ยก็นึกว่าเป็นคนที่โอ้เก่ามากเนี่ยนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านในเรื่องของการที่จะพัฒนาเนี่ยนะครับในเรื่องของกลุ่มในครั้งนี้นะครับ
0: ครา
4: วสุดท้ายจริงๆเนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะมีในเรื่องของในเรื่องของเช็คอาการสภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยเนี่ยของประชุม IMF แล้วก็World Bankเนี่ยครับเดือนหน้า 12-18 ตุลาคมจะมีการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกมีผู้ร่วมงานจำนวนมากเขาเป็นโครงการที่ดีที่เป็นของประเทศนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตรงเนี้ยจะทำให้สภาวะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งดีมากๆเลยและข่าวสุดท้ายจริงๆเนี่ยสังคมสีเทาแล้วเนี่ยนะครับทั้งจีนเทาทั้งพระเทาทั้งนักการเมืองเทาทุกอย่างนี้เทากันไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระมัดระวังเลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งในเรื่องของธุรกิจทั้งกลุ่มพม่ากลุ่มชาวกัมพูชาชาวละแวกเนี่ยกลุ่มจีนสีเทาเนี่ยพวกสแกมเมอร์เนี่ยมาปักหลักในเมืองไทยแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากในเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจของฝ่ายปกครองการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคงจะต้องดูแลในเรื่องภาษีต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่าจะเอาจริงกับแต้มมากขนาดไหนครับคุณแดงคุณภาษาครับ
0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับข้อแนะนำแล้วก็ในส่วนของการอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่นำมาฝากเราในกลางวันของวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณนะคะอาจารย์ชยาค่ะ
0: ค
1: พบกันทุกวันอังคารค่ะ
0: ค
1: เอาปิดท้ายรายการช่วงนี้มาพูดถึงสภาพอากาศกันดีกว่านะคะในวันนี้ค่ะโอ้ฝนยังตกหนักอยู่นะคุณณัฐะแล้วก็โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานนะคะภาคกลางมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกด้วยที่จะต้องระวังก็คือน้ำท่วมซ้ำซากเลยนะคะในบางพื้นที
0: ่ครับแล้วก็คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะครับส่วนบริเวณที่มีคลื่นลมคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวแล้วก็ทั่วประเทศถ้าเราจะดูเปอร์เซ็นต์ปริมาณฝนเนี่ยก็โอเกินครึ่งนะอยู่ที่ประมาณ 60-70% ของแต่ละพื้นที่เลย
1: เช้าอากาศเย็นๆอย่าเข้าใจว่าเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะยังอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่นะคะระว
0: ัง
1: สุขภาพกันด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ก็บรรยากาศขมุกขมัวนะครับแล้วก็ในส่วนของการจราจรระมัดระวังคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ฝนตกบ่อยๆในถนนลื่นนะฮะก็เตรียมพกร่มพกเสื้อกันฝนกันไปด้วยนะครับรายการของเรานะครับก็หมดเวลาลงไปที่เรียบร้อยหมดเวลาแล้วน้องพี่เทพเนาะโอเคครับงั้นเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับวรสิทธิ์เผยคุยกับบิดาแล้วหลังมีชื่อถูกสั่งฟ้องคดีหัวสว

0: 16.7 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่กกต.มีมติสั่งฟ้อง77ผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.โดยหนึ่งในนั้นปรากฏชื่อนายสมเกียรติเลี่ยงประสิทธิ์ผู้เป็นบิดาว่าคุณพ่อทราบเรื่องแล้วและไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรมั่นใจและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงสำหรับกรณีที่ไอลอเปิดหลักฐานว่ามีการคุยเรื่องแผนหัวสว.ในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนั้นนายวรสิทธิ์ย้อนถามว่าเขาอยู่ในที่ประชุมด้วยหรือโดยผู้สื่อข่าวแจ้งว่าเขาอ้างจากพยานคือนายเอกราชช่างเหลาอดีตสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนายวรสิทธิ์จึงกล่าวต่อว่าถ้าจำไม่ผิดนายเอกราชก็มีการกลับคำให้การไปแล้วแต่ในข้อเท็จจริงคือในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องหัวสว.กันอยู่แล้วพลพีสังกัดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบชาวบัตรป่าตองให้ทราบรายละเอียดเชิงลึกภายใน7วันพร้อมเผยภาพรวมจดทะเบียนนิติบุคคลในภูเก็ตมีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 10,000 รายคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการสร้างสุสานของชาวต่างชาติซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทที่สร้างสุสานมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งรวม3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงถึงชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตนั้นล่าสุดนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมเชิงลึกทั้งหมดของชาบัตรป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินการได้มาการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารรวมไปถึงการอนุญาตเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับการค้าขายทั้งหมดในชาบัตรรวมไปถึงการตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นว่าไปซ้ำซ้อนกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยูหรือไม่โดยให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันซึ่งจะต้องได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่กำหนดและหลังจากได้ผลตรวจสอบแล้วจังหวัดจะแจ้งให้กับประชาชนรับทราบจากข้อมูลพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนมากกว่า 32,000 รายในจำนวนนี้มีนิติบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติถือหุ้น 11,000 รายหรือ 34.5% โดยสัญชาติที่ถือหุ้นมากที่สุดคือรัสเซียรองลงมาคือจีนอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียจากการตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีมากถึง 6,600 คนพบหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งฟ้องแล้ว196คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี6คดีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กระทรวงพลังงานยืนยันน้ำมันรั่วพระราม3พบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรเร่งใช้กล้องส่องหาต้นต่อคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
5: นายสาวทิติพัชชลเดชาเจียนันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานทีมสุดซอยเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่ยังจุดเกิดเหตุในช่วงเย็นวานนี้เบื้องต้นยังไม่พบว่าน้ำมันรั่วออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสูบน้ำบนน้ำมันออกจากพื้นที่พร้อมกับนำกระสอบทรายเข้าไปบล็อกบริเวณโพรงใต้ดินส่งผลทำให้การปนเปื้อนของน้ำมันลดน้อยลงแต่เมื่อทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกก่อนจะใช้ท่อยาวขนาดประมาณ2เมตรทะลวงลงไปยังโพรงใต้ดินที่พบว่ามีการซึมของน้ำมันพบว่าโพรงใต้ดินมีความลึกลงไปมากกว่าที่มีการคาดกันเอาไว้จนต้องนำไม้ไผ่ต่อเพื่อใช้ในการทดสอบเพิ่มเติมและสามารถทะลวงลงไปได้ลึกกว่า5เมตรทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องเร่งตรวจสอบโครงสร้างและเส้นทางของโพรงดังกล่าวเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่ซึมออกมาและในวันนี้จะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยเครื่องมือเข้าไปดำเนินการตรวจสอบเช่นกล้องสำหรับส่องตรวจสอบโพรงใต้ดินเข้าไปดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างใต้ดินเพื่อหาสาเหตุ

0: เหตุและต้นตอว่าน้ำมันที่รั่วซึมออกมานั้นมาจากแหล่งใดและผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
1: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิทธนินท์ บุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ยังไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันนั้น
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 14

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะนี่ใส่มาร้องไปหนึ่งทีเป็นการปลุกใจสวัสดีผู้ฟังนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วทักทายกันในวันที่15กันยายนนะคะก็ผ่านมาแล้วครึ่งเดือนของเดือนที่9ของปีนี้เราก็ยังคงอยู่มาได้ด้วยดีเนาะถึงแม้ว่าจะทุกข์บ้างสุขบ้างก็เป็นธรรมดานะคะทักทายทุกข้อความเลยผ่านทางแอป Airtime ฟังฟินชาวแก๊งบ่ายโมของเราที่เมื่อวานนี้สะงอสะแงะมากทั้งป่วยด้วยทั้งเหนื่อยด้วยอะไรด้วยจนแจวว่าจะเปลี่ยนจากแก๊งบ่ายโมงเป็นแก๊งสมสารไว้อ่ะพูดถึง1ประเด็นที่มันเป็นท็อปิกที่ใครหลายคนก็น่าจะได้เห็นไปแล้วนะคะกับดราม่าที่มันมีพอดแคสต์ช่องหนึ่งเนี่ยเขาพูดประมาณว่าโว้ยถ้าเป็นเขาเนี่ยนะเขาไม่เอาหรอกผู้หญิงที่อายุเกิน35เนี่ย ก็เลยมีคนเนี่ยพูดถึงวิเคราะห์กลายเป็นประเด็นสังคมไปแล้วตอนนี้นะคะล่าสุดมันมีเพจก็คือเพจอีจันบันเทิงเนี่ยเขาก็ตั้งโพสต์ว่าไหนสาวๆอายุ35เนี่ยลองมาคอมเมนต์โชว์ความสวยกันหน่อยซิมาโชว์รูปหน่อยซิเพราะว่ามีคนบอกว่าผู้หญิงอายุ35ปีแล้วมันไม่สวยเนี่ยเออก็เข้าไปดูนะคะโอ้ก็มีคนมาโพสต์รูปหลายคนก็น่าจะดีนะเออส่วนใหญ่ก็จะโพสต์ไปในแนวว่า42แล้วไม่สวยแต่อร่อยอะไรแบบเนี้ยจะเยอะมากนะคะแต่ว่ามันมีอยู่โพสต์หนึ่งที่อันเนี้ยนั่นว่าคือถ้าเป็นการตลาดนะอันนี้จะเป็นการตลาดที่ครองใจคนได้มากที่สุดถือว่าเป็นการชาญฉลาดในการโพสต์มากนะคะในขณะที่คนอื่นเนี่ย โพสต์อายุปัจจุบันไปแล้วก็บอกสรรพคุณตัวเองไปว่าเนี่ยแบบฉันสวยอย่างนี้ฉันไม่เคยโบท็อกฟิลเลอร์เลยนู่นนั่นนี่แต่ว่าคุณพี่คนนี้โพสต์รูปตัวเองมาเป็นเสื้อสีดำนะคะแล้วก็มีซีทรูตรงช่วงต้นแขนให้มีความเซ็กซี่เบาๆเอียงคอเล็กน้อยนะคะแล้วก็พิมพ์มาว่าเรา63ถ้าตอน35นึกเอาว่าจะเป็นยังไงเออเอาสิตอนนี้63นะยังขนาดเนี้ยแล้วถ้าฉัน35เธอลองนึกดูแล้วกันว่าฉันจะสวยขนาดไหน

0: Talk Football อย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: คุณกะเพรานะคะโทรมาในฮูทอล์กคือตอนนี้ไม่รู้จะเลือกอะไรดีระหว่างอนาคตของตัวเองที่กำลังจะทำเรื่องไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะหรือว่าจะเป็นในเวของชาวต่างชาติคนนึงที่เคยคุยกันเคยเหมือนกับเกือบจะคบกันแต่ว่าก็ไปจับได้ว่าเขานอกใจระหว่างที่คุยกันโดยการไปเล่นแอปอะไรแบบนี้นะคะแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีผู้ชายคนนั้นก็เทกซ์กลับมาบอกว่าเธอรอฉันนะกะเพราเดี๋ยวฉันจะกลับมาแล้วฉันจะทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวฉันจะจริงจังกับเธอคุณกะเพราเนี่ยลังเลนะคะว่าอนาคตตัวเองเนี่ยก็อยากจะไปแต่หัวใจมันก็อยากจะอยู่ก็เลยโทรมาปรึกษาพี่ๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าพี่ๆบอกว่ากะเพราไปเถอะไปเถอะจ้าถึงว่าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขารักกะเพราจริงเนี่ยเขาก็ต้องคบกับกะเพราต่อได้เนาะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ากะเพราต้องอยู่ประเทศไทยเท่านั้นเขาถึงจะจริงจังกับเราได้เพราะว่าตอนนี้ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยเหมือนกันนะคะนี่คือหนึ่งเรื่องราวในพุทโธพุทโธกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันจันทร์ฟังเพลงที่ชอบระหว่างอาบน้ำแล้วขยับร่างกายไปตามจังหวะเพลงก็เป็นจุดเริ่มต้นของวันที่ดีได้นะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ือนเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
5: กินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนมสปูนกินนมสปูน
6: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อเฮนรี่ครับ
6: วันทำอะไรบ้างคะ
7: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
6: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
7: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
6: อ้าวก็น้องลูซี่ที่คุณจีบเขาไง
7: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
6: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
7: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
6: แหมทีนี้เราจำได้เชีย
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
9: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
10: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
11: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเส็ง

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: เมื่อคืนนี้ได้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะกับช่วงของ Job Gen Z ได้ต้อนรับน้องอุ้มนะคะน้องอุ้มเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นอินฟลูที่มียอดฟอลอู้หู 400,000 คนหูฟังแต่ว่าถึงแม้ว่าจะดูประสบความสำเร็จขนาดนี้นะคะแต่จริงๆแล้วน้องอุ้มบอกว่าเขาอะกำลังสนใจงานเบื้องหลังโดยเฉพาะงานเบื้องหลังกองถ่ายก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือว่าสาขาที่เรียนมาเนี่ยมันไม่ตรงกับสายงานที่ทำเราควรจะทำยังไงที่จะเพิ่มประสบการณ์ให้มันมีประสบการณ์ไปต่อยอดกับสิ่งที่เราสนใจดีนะคะก็เลยได้พี่มะตูมนะคะซีเนียร์managing marketing นะคะซีเนียร์Marketing Manager จาก JobsDB by Seek มาร่วมแชร์คำแนะนำด้วยนะคะในใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนั่นเองขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค
2: ่
4: ะ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะคำกล่าวที่ว่าคนไทยเป็นอะไรไม่รู้กับแฟนเก่านักหนานะคะก็ยังคงใช้อยู่ได้เรื่อยๆรวมไปถึงซิงเกิลใหม่จากมายาราบด้วยนะคะเพลงนี้มีกลิ่นอายของความเป็นป๊อปในยุค2000พูดถึงความรู้สึกที่เราคิดถึงใครบางคนนะที่แม้ว่าความสัมพันธ์เราจะจบไปแล้วแต่ว่าพูดง่ายๆเราก็ยังมูฟออนไม่ได้ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆวนอยู่กับความทรงจำเดิมๆแล้วก็เพลงนี้ได้เซ็กซ์กีนะคะมาฟีเจอริงด้วยนี่คือวนวายจากมายาราบฟีเจอริงเซ็กซ์กีค่ะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะพูดถึงการคิดถึงคนเก่านะคะก็อาจจะเป็นการคิดถึงที่อยู่ๆเราก็นึกถึงเขาขึ้นมาหรือมันอาจจะมีบางอย่างที่มาสะกิดทำให้เราต้องคิดถึงเขาอาจจะเป็นที่ที่เคยไปด้วยกันหรืออาจจะเป็นเพลงสักเพลงที่เคยร้องด้วยกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
3: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน
3: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
2: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
1: แค่สิบบาท
2: ดีนะ
4: Is that good
5: ดีนะดีมันดีนะทุกวันดีมันต้องดีนะ
2: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ายโต๊ะวิทยา EP 63ครั้งแรกกับการบุกรั้วโรงเรียนระดับอินเตอร์เนชั่นแนลรีวิวแบบเล่นใหญ่จัดเต็มในพื้นที่กว่า22ไร่พาดูทุกซอกทุกมุมห้องเรียนเบิ่มๆ facility big บรรยากาศแบบนี้มันดีมากยิ่งเปิดกว้างยิ่งเรียนรู้ได้มากกว่าศุกร์ที่18กันยายนนี้1 ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดย Basis International School Bangkok เติบโตบนรากฐานความเป็นไทยเชื่อมโยงก้าวไกลสู่สากล
1: EFM Playlist of the Week
2: Highest Climber
3: Number 6
4: I've Got You เป๊กผลิตโชค

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
4: ๆ EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
3: อายอ
5: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริษาวรสติประภาค่ะ DSI เตรียมส่งหนังสือถึงกกต.ขอคำวินิจฉัยคดีหัวสว.67พร้อมหารืออัยการขยายผลคดีหัวสว.ชี้ทำเป็นขบวนการใหญ่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
10: อะไรดี

0: ายและพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี้
1: ตัวจริงเรื่องอย่างรถ EV ต้องที่บิ๊กควิกจริง
0: ๆสอบถามโทร1153
2: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
3: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: DSI เตรียมประสานกกต.ขอคำวินิจฉัยคดีหัวสว.67หลังมีมติส่งฟ้องศาลฎีกา77รายจาก427รายเพื่อนำพยานหลักฐานขยายผลคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ขณะที่พยานรหัส16เอกราชช่างเหลากลับคำให้การไปมาอาจเข้าข่ายให้การเท็จคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมทำหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอรายงานคำวินิจฉัยคดีหัวสว.67หลังกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง77รายจาก427รายเพื่อนำรายละเอียดและพยานหลักฐานมาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษพร้อมเตรียมประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อกำหนดแนวทางขยายผลเพิ่มเติมอัยการคดีพิเศษตั้งข้อสงสัยว่าขบวนการนี้อาจมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่กันเป็นขั้นตอนเชื่อมโยงผู้ถูกกกต.ดำเนินคดี77รายโดยจำนวนนี้6รายมีทั้งนักการเมืองท้องถิ่นผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยและสว.ปัจจุบันโดยบุคคลดังกล่าวอยู่ในสำนวนคดีของDSIที่ต้องสอบสวนส่วนพยานรหัส16คือนายเอกราชช่างเหลาซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการกลับคำให้การไปมาอาจต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายให้การเท็จหรือไม่ขณะที่DSIและกกต.ในฐานะเจ้าของสำนวนจะต้องพิจารณาดำเนินการตามพยานหลักฐานและขั้นตอนของกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ด้านนักวิชาการนายอรรถจักร สัตยานุรักษ์อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่ง77รายชื่อต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและดำเนินคดีอาญาในสำนวนการไต่สวนการเลือกตั้งสว.ว่าต้องการจะเตือนสังคมไทยว่ารัฐธรรมนูญฉบับสุดอัปลักษณ์นี้กกต.เป็นทางเดียวที่จะทำให้กระบวนการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมดังนั้นกกต.ต้องเปิดเผยทุกอย่างและดำเนินการตามที่สังคมตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามและมีหลักฐานพิสูจน์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่มีแผนควบรวมอสมทกับไทย PBS ขอให้บุคลากรและประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกพร้อมเดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กรและผังรายการใหม่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจสื่อคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชี้แจงกรณีกระแสข่าวการควบรวมอสมทกับไทย PBS โดยระบุว่าส่วนตัวยังไม่เคยได้รับทราบแผนการควบรวมดังกล่าวและเมื่อสอบถามไปยังผู้บริหารอสมทก็ได้รับการยืนยันว่ายังไม่ได้มีการแจ้งเรื่องการควบรวมแต่อย่างใดจึงขอให้บุคลากรทั้งของอสมทและไทย PBS รวมถึงประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเนื่องจากขณะนี้ยังเป็นเพียงกระแสข่าวจากแหล่งข่าวเท่านั้นส่วนการดำเนินงานของอสมทนางสาวสุภมาศกล่าวว่าอสมททำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังมาโดยตลอดเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานและดูแลไม่ให้รัฐวิสาหกิจเกิดภาวะขาดทุนโดยมีกำหนดส่งมอบแผนงานร่วมกันในวันที่25กันยายนนี้ขณะเดียวกันช่วงนี้ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของอสมทเนื่องจากมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หลายรายเกษียณจึงจะมีการปรับตำแหน่งและโครงสร้างองค์กรรวมถึงปรับผังรายการใหม่ทั้งโทรทัศน์วิทยุและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อองค์กรและบุคลากรอสมทและเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรสามารถแข่งขันในธุรกิจสื่อได้อย่างมั่นคงต่อไปนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ.FM 94 MHz

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เราไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นเราแค่ต้องมีวินัยให้มากกว่าคนอื่น
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: พารหัสนี้นะคะเดี๋ยวต้อนรับริวจินแพทจีจากซีรีส์มิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจนายแฟนบอยนะคะซึ่งตอนนี้ทีมงานบอกว่าแฟนฟิกเนี่ยประมาณเกือบ100ฉบับแล้วตอนนี้ซึ่งแน่นว่าถ้าสิ้นวันอังคารนี้น่าจะส่งมาอีกเพียบเลยนะคะก็ไปส่งกันได้ใน X ที่ในลิงก์ที่เราแปะไว้ใน X ของ EFM Station นะคะร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake M up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: EFM on tour 2026นะคะเดี๋ยว25กันยายนนี้เราจะไปบุกกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตกับ Good Mood Full Step Bogie Lion นอกจากศิลปินแล้วนะคะ DJ EFM จะไปเอนเตอร์เทนทุกคนถึงที่รวมไปถึงของแจกแล้วก็เกมกิจกรรมสนุกๆจากผู้สนับสนุนของเรานะคะที่ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake ค่ะเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potatoมันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะ
5: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: ลากไว้เอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย
1: 1565มาส่งด่วนด้วยกันไหม
2: ไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและไนอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven 1 2
1: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: อังคารกลุ่มโปง
4: ว่าปาไปยังไงช่วงนี้เซนเรา
5: ค่ะเอาโอเพ่น 100% เลย
4: ถามจริงนี่ดูไลฟ์อยู่เปล่าเห็นอะไรไหมนอกจากเราสองคน
5: มันจะมีช่วงหนึ่งที่ก่อนที่ทางทีมงานจะโทรหามันมีแบบเหมือนไม่เหมือนมีอะไรตัดวิ่งข้างหลังตอนช่วงที่มันรายการดับไฟสักพักหนึ่งค่ะเป็นเงาแต่เหมือนจะเป็นเด็กอะค่ะไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่เหมือนเป็นคล้ายๆจะเป็นกุมารแต่ไม่ได้แต่งตัวในเวอร์ชันกุมารจะเป็นเงา
4: หล่อแล้วเขาเป็นยังไงเขาแบบมาดีมาร้ายยังไงบ้างอะ
5: เหมือนวิ่งแบบเหมือนวิ่งแกเหมือนยอกยอค
6: ่
5: ะ
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คืนนี้สายบุญรวมตัวกันได้เลยนะคะเพราะว่าเรื่องจากคุณมิ้นท์แม่แฟนเนี่ยเขาให้ชื่อเรื่องเอาไว้ว่าทริปหลอนสายบุญอยากรู้เหมือนกันว่าสายบุญนี้จะพาเราไปเจอกับอะไรบ้างในคืนนี้นะคะอังคารคุ้มโปง X เจอกัน2ทุ่มถึง4ทุ่มกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
2: อังคารคุ้มโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะมีคนขอเพลงใหม่ของบิลกินมานะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของพ่อหนุ่มเทสดีบิลกินหน่อยกับซิงเกิลล่าสุดกับเช็คลิสต์นั่นเองนะคะพูดถึงบิลกินนั้นเห็นน้องไปออกรายการเพลงแคสของคุณวินเนาะก็คือเป็นรายการที่เหมือนกับว่าพูดคุยสัมภาษณ์ศิลปินนั่นแหละแต่ว่าจะบิดเสียงทั้งรายการเนี่ยให้เป็นออโต้จูนนะคะก็ดูแล้วดูท่านชอบนะดูท่านมีความสุขนะคะที่ได้สัมภาษณ์อะไรแบบนั้นเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดูนะเซิร์ชเพลงแคสเลยแล้วก็ไปดูบิลกินแบบเวอร์ชั่นพูดจาภาษาออโตจูนได้นะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวลาไปด้วยงานที่ขอมาเลยกับซิงเกิลนี้เช็คลิสต์จากบิลกินคืนนี้เจอกันในอังคารคุ้มโปงนะคะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กอกเพียวเขียวโพเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้าเฟิร์สคลาสกับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้าเฟิร์สคลาส
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
9: มแฉข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
10: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
11: สวัสดีค่ะซาร่าซาโลล่านะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
13: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
12: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวริสาวรศรีประภาค่ะกระทรวงมหาดไทยสั่งรีเช็คใบอนุญาตสูตรสารทั่วประเทศใน3วันคุมเข้มย้าย4ร่างชาวยิวและ26สว.คดีหัวยังคงเข้าร่วมประชุมวุฒิสภาตามปกติหลังกกต.มีมติส่งฟ้องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
16: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
17: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
18: เสียวอะไรล่ะครับ
17: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
18: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
17: โหดีจังเลยค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: จำนวน2ฉบับทั้งนี้ในวาระหารือก่อนเข้าการประชุมพบว่า1ใน26สว.ที่ถูกกกต.มีมติส่งฟ้องไปยังศาลฎีกาในคดีหัวสว.นางสาวอัชรพันธ์หอมรสสว.จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตเวชอันเนื่องมาจากสารเสพติดส่วนสว.ในคำร้องพบว่ามาเข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ตามปกติอาทินายนิพนธ์เอกวานิชนายอลงกฎวรกีนายสุเทพสังวิเศษพันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยนางนงลักษณ์ก้านเขียวนายสมหมายศรีจันทร์นายโสพลมโนมยาและนางสาวมาเรียเผ่าประธานพลพีสั่งเดินหน้าจัดระเบียบสื่อสารทั่วประเทศหลังพบข้อสงสัยการขออนุญาตจัดตั้งสื่อสารในจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมสั่งตรวจสอบเอกสารย้อนหลังหากพบการอนุมัติโดยมิชอบเตรียมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องขณะที่เสียร่างผู้เสียชีวิตจากสุสานฉะเชิงเทราถูกเคลื่อนย้ายไปยังสุสานในจังหวัดชลบุรีแล้วคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
1: นายพลนภีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยระบุว่าช่วงเช้าวันนี้บริษัทการชาบับจำกัดได้นำทีมเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราไปยังสุสานในจังหวัดชลบุรีโดยได้แจ้งให้ทั้ง2จังหวัดรับทราบแล้วพร้อมกำชับฝ่ายปกครองให้เข้าสังเกตการและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องเนื่องจากก่อนหน้านี้ภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเคยประสานขอนำร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงสั่งให้หน่วยงานของทั้ง2จังหวัดตรวจสอบรายละเอียดร่วมกันส่วนการจัดระเบียบสื่อสารทั่วประเทศคณะกรรมการเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทยในมอบหมายให้กรมการปกครองรวบรวมข้อมูลสื่อสารและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศภายใน3วันเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดจะใช้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโมเดลเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดีตามกฎหมายโดยนายพลพีกล่าวว่าการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังของบริษัทการชาบัตจำกัดพบข้อสงสัยหลายประการตั้งแต่ปี2564รวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับพยานหลักฐานในการขออนุญาตตั้งสุสานโดยขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้เวลา15วันหากพบข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโดยมิชอบจะดำเนินคดีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ช่วงบ่ายวันนี้จะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลปราบปรามกลุ่มนอมินีทั้งการถือของที่ดินวีซ่าและสัญชาติโดยประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบเครือข่ายบริษัทต่างชาติซึ่งพบเครือข่ายนอมินีถือของที่ดินในไทยกว่า 2,000 บริษัทมูลค่าความเสียหายเกือบ 80,000 ล้านบาทที่พิพลชัยพฤกษ์แต่งงานครับ
2: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีวันจันทร์จัดลำดับงานก่อนที่จะเริ่มโฟกัสทีละอย่างแล้วงานจะง่ายขึ้นกว่าที่คิดนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
4: M94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อยกอยกยกย
6: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน
1: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10 บาท
1: ดีนะ
3: Is that good
5: ดีนะดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
1: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
5: ต้องดีนะ
1: ดีนะ
6: A Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
8: EFM Fandom Life
9: เปวิกสวัสดีค่ะเกมแรกชื่อเกมว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าจุดๆลงท้ายด้วยคำว่าจุดๆนะคะเราจะมีคำเริ่มต้นและคำลงท้ายให้น้องๆต้นด้วยคำว่าไข่ลงท้ายด้วยคำว่าดาวค่ะ
10: ได้ครับ
11: ไข่ต้ม
12: ต้มน้ำ
9: มา
12: น
9: ้
12: ำซุปซุปไก่ไก่ทอด
13: ทอดมัน
12: มันอบดาว
14: หมู
9: หมู
14: หมูหั่น
13: เฮ้ยโอเคโอเค
14: หั่นมอง
13: เฮ้ยมองดาว
7: กันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ท

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16 นาฬิกากับปวริสาวรัตติประภาค่ะตำรวจสอบสวนกลางพบเส้นเงินสมีโชติและสีกาเอกว่า300ล้านบาทส่งปปง.เร่งตรวจสอบและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลั่น14กันยายนไม่ใช่จุดจบคดีหัวสว.แต่คือจุดเริ่มต้นบทต่อไปสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้ว
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนำทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์แถลงต่อมติกกต.คดีหัวสว.ลั่นวันที่14กันยายนเพิ่งเริ่มต้นเผย4แนวทางต่อสู้เพื่อความยุติธรรม

0: ือรัฐบาลห้ามแทรกแซงหรือโยกย้ายเจ้าหน้าที่ทำสำนวนเรียกร้องกกต.ส่งสำนวนอนุที่26ให้ศาลฎีกาเพื่อให้ระบบไต่สวนของศาลฎีกาได้รับข้อมูลครบถ้วนหนุนผู้เสียหายฟ้องผิดกกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157โดยพรรคเตรียมทีมกฎหมายช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อยื่นฟ้องกกต.ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนอกจากนี้ยื่นช่องทางรัฐธรรมนูญปกป้องสิทธิ์สนับสนุนสว.สำรองและผู้สมัครทุกระดับยื่นร้องต่อศาลฎีกาถึงศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและการใช้สิทธิที่ลบล้างระบบการปกครองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญยศวรรษ องค์ประภาสละงั้นครับ
1: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยคดีสมีโชติศรีกาเอพบเงินในบัญชีกว่า300ล้านบาทส่งปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินเตรียมขยายผลเฟส2และ3พร้อมยืนยันยังไม่พบหลักฐานเอาผิดวัดจุฬามณีขณะที่คดีวัดป่าภูผาสูงส่งปปช.ดำเนินการแล้วย้ำยังไม่มีการเปิดคดีวัดแห่งใหม่คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
2: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชติหรือสมีโชติและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอ๋ว่าตำรวจได้แจ้งข้อหาฟอกเงินแล้วและส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินเนื่องจากมีอำนาจตรวจสอบได้ครอบคลุมโดยพบเงินในบัญชีรวมกว่า300ล้านบาทและเตรียมขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในเฟส2และเฟส3ส่วนกระแสข่าวที่มีชื่อวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามยืนยันขณะนี้ยังไม่ได้พบหลักฐานการกระทำความผิดและไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับบุคคลเพิ่มเติมพร้อมขอให้สังคมแยกแยะระหว่างพุทธศาสนาวัดและพฤติกรรมของบุคคลโดยตำรวจจะดำเนินคดีเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานความผิดทางอาญาชัดเจนสำหรับวัดป่าภูผาสูงจังหวัดนครราชสีมาตำรวจสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: เนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอัมลอยสาวน้อยวัย16จากจังหวัดภูเก็ตพร้อมครอบครัวได้ออกเดินทางไปอเมริกาแล้วเพื่อประกวดรอบสุดท้ายในรายการอเมริกาสกอตชาเลนจ์ในวันที่22กันยายนนี้ซึ่งตรงกับเวลา 7:00 นในวันที่23กันยายนที่จะถึงนี้โดยเนเน่ยืนยันพร้อม 100% สำหรับการประกวดในรอบสุดท้ายซึ่งได้มีการซ้อมหนักมากซ้อมวันละ4ชั่วโมงเป้าหมายคว้าแชมป์ให้ได้จึงตั้งใจซ้อมพร้อมขอแรงเชียร์และกำลังใจจากคนไทยทุกคนและที่สำคัญขอให้คนไทยในสหรัฐอเมริกาช่วยโหวตในรอบสุดท้ายนี้เพราะรอบนี้จะวัดกันด้วยคะแนนโหวตเท่านั้น
3: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได
3: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist of the Week
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: Number 16

0: ซิงเกิลนี้ฮะจะวงเคลียร์คุณผู้ฟังฮะติดชาร์ตของเรามาอันดับที่16ฮะชื่อเพลงนี่ชอบมากเลยไม่เจ็บเลยสักวันจากวงเคลียร์นะฮะอัลบั้มใหม่ของพวกเขานะฮะเพลงนี้วงนี้นะฮะพูดถึงการมาดูแลตัวเองครับมาฟังเสียงของหัวใจตัวเองนะฮะเพราะว่าไม่มีใครดูแลจิตใจเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองครับถ้าชอบก็ขอมานะฮะแล้วก็มาร่วมลุ้นกันว่าเพลงนี้นะครับในสัปดาห์หน้าจะขึ้นไปอันดับต้นๆหรือไม่สัปดาห์นี้อยู่อันดับที่16ฮะ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
0: DJ อ้อมไม่อยู่ครับ DJ เจมดูแลแทนนะครับยาวๆกันไปนะฮะจนถึง 6:00 นก่อนที่โซเซฟจะมารับช่วงต่อนะฮะเย็นๆแบบนี้ฝนตกรถฝนก็ตกรถก็ติดชีวิตน่าเบื่อขอเพลงมาแล้วกันพูดคุยกันได้นะฮะแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินครับ

จากสุดหล่อเจ้านายวัฒนศิลป์นะครับคนละชั้นนะครับฝนตกตกแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรขอดีเจมาได้นะฮะทักทายคนฟังครับสวัสดีคุณวาวาสวัสดีคุณชายใจดีนะครับบอกว่าพี่เจมขอยืม500สิบ้าบอมายงมายืมอะไรกันใช้นี่เป็นเพลงแล้วกันนะฮะยังโอมหน่อยวัยรุ่นฝนตกกับเพลงนี้ใช้ได้บ่

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: อ้อมไม่อยู่ครับเจมอยู่แทนนะครับแต่ว่าจะบอกก่อนว่าถึงพี่อ้อมจะไม่อยู่นะฮะเหล่าบรรดา BS ทั้งหลายครับต้องฟังทางนี้นะฮะงานนี้ฮะอยากจะบอกทุกคนเลยครับ BS นะครับคอนนี้เราต้องมีให้ครบนะฮะนี่คือคาดิว่า X Bus Buddy Box นะครับมาแล้วนะครับเป็นเซตเดียวที่ทำให้คุณนะครับได้ทั้งของอร่อยให้กับน้องแมวแล้วยังได้มินินะฮะ Standy Acrylic คาดิว่า X Bus นะครับเป็นแบบว่าให้คุณได้สะสมกันนะครับงานนี้นะฮะจะทำให้หลายๆคนนะครับที่เป็นBS นะครับได้สะสมเป็นมินิสแตนดี้อะคริลิกนะครับคานิว่า X Bus นะครับมีทั้งหมดเนี่ย12ลายนะครับ1เซตนะครับจะเป็นแบบสุ่มทั้งหมดเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดใครที่อยากได้นะครับต้องสะสมให้ครบนะครับเรามาลุ้นกันว่าเราจะสะสมได้ครบเนี่ยทั้งหมดโอ้โหใช้เวลานานแค่ไหนนะฮะรายละเอียดมีดังนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าคานิว่า X Bus Buddy Box นะครับราคานะครับ159บาทต่อเซตนะครับด้านในจะประกอบไปด้วยอาหารแมวคานิว่าที่เป็นแบบฟิวชั่นนะขนาด500กรัมนะฮะ1ถุงอาหารเปียกแมว70กรัม1ซองนะครับแล้วก็จะมีอาหารคานิว่าที่เป็นแบบชนิดซอฟต์บาร์นะฮะ15กรัมจำนวน2ชิ้นนะครับรวมถึงสิ่งที่พวกเราต้องการบีอัสทั้งหลายครับนี่คือมินิสแตนดี้อะคริลิกนะครับคานิว่า X Bus 1ชิ้นเท่ากับ1เซตนะครับเป็นการสุ่มทั้งหมดจากทั้งหมด12ลายนะฮะคุณผู้ฟังครับเราไม่สามารถเลือกได้นะฮะอันนี้เล่นแบบกล่องจุ่มต้องบอกก่อนว่าในกล่องจุ่มนะฮะหรือว่ากล่องสุ่มข้างในนะฮะอาหารเม็ดอาหารเปียกแมวนะฮะแล้วก็ขนมแมวคานิว่าที่เป็นซอฟต์บาร์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการคละสูตรนะครับคุณก็ไม่สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะทั้งหมดสุ่มหมดเลยนะฮะอย่าลืมแล้วกันนะครับงานนี้สนุกแน่นอนนะฮะใครที่เป็นคอของ BS นะครับก็อย่าลืมเก็บสะสมให้ครบทั้ง12ลายกันด้วยนะฮะระยะเวลาในการจำหน่ายเริ่มแล้วครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับแล้วถ้าใครที่อยากจะสะสมเลยใจร้อนนะครับเรามีวางจำหน่ายเฉพาะช่องทางของคานิว่าเพทฟู้ดนะฮะแล้วก็เป็นเพทช็อปที่ร่วมรายการเท่านั้นนะครับหรือถ้าเกิดใครใจร้อนนะครับตอนนี้ได้เลยนะช่องทางออนไลน์นะครับ Shopee หรือ Lazada นะฮะ Be Us พร้อมไหมจ๊ะ
3: ไอคอนกลุ่มโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: อังคารคุณโปงคืนนี้เจอกันนะฮะน้องเจมกับน้องแนนนะครับแหมใช้คำว่านอนด้วยนะฮะเมื่อกี้ติดคำว่าน้อนแมวมานะครับคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกับคุณมิ้นนะครับเป็นแม่แฟนนะครับเป็นนักเล่าเรื่องผีที่เป็นเซเลบริตี้เชิญมาเล่าในรายการนะครับแต่สัปดาห์ที่แล้วนะโหมีเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจเยอะเลยนะครับสามารถดูย้อนหลังใน YouTube ของเราได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นคุณตาลเข้ามาพร้อมกับภูเก็ต2012นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเรื่องหลอนๆนะครับเมื่อเธอกับเพื่อนของเธอรวมถึงเจ้านายของเธอเนี่ยต้องไปเซอร์เวย์ที่โรงแรมนะครับเพื่อจะทำทริปเอาติ้งประจำปีนะฮะก็เลยเลือกโรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะอยู่แถวภูเก็ตอ่ะใครก็รู้นะว่าภาคใต้ของเราเนี่ยเคยเจอเรื่องอะไรมาบ้างนะครับคุณตาลบอกว่าแบบเริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ผิดปกติกับสถานที่แห่งนี้ยิ่งเข้าไปใกล้ๆนะฮะจุดเกิดเหตุนะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะเรื่องราวร้อนๆของเธอครับจะน่ากลัวขนาดไหนไปฟังย้อนหลังกันได้นะฮะใครที่สนใจอังคารคุ้มโป่งคืนนี้เจอกันครับ 20:00 ถึง 4:00 นะขอบคุณด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะฮะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ไอคอนกลุ่มโปง X
4: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สวัสดีวันอังคารถ้าถูกลอตเตอรี่วันนั้นคงไม่ต้องขยันเหมือนอย่างวันนี
6: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mar พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyward ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเช่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crack 'em up สั่นทุกสตรีม

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB อีกหนึ่งรายการคุณผู้ฟังครับที่ทำให้เรานะฮะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นครับกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะฮะก็ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรล่าสุดนะครับเราเปิดพื้นที่ให้กับคนที่อยู่ใน Gen Z นะฮะใช้คีย์เวิร์ดว่า JobGen Z นะฮะต้อนรับคุณอุ้มนะครับก็เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวัตกรรมนะครับจากธรรมศาสตร์นะครับมอธรรมศาสตร์เขาเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่มี follower ติดตามถึง 400,000 คนนะครับแล้วกำลังสนใจนะครับที่จะทำงานเบื้องหลังนะฮะโดยเฉพาะงานกองถ่ายนะครับแล้วก็จะมาพูดคุยนะฮะถึงประสบการณ์นะฮะความกังวลในเรื่องของการทำงานนะครับว่าเรียนมาในสาขานี้แล้วมาทำงานในสายนี้มันไม่ตรงกันเนี่ยมันสามารถทำงานได้หรือเปล่ารวมถึงความสำคัญนะฮะถ้าเกิดเราอยากจะหาประสบการณ์เพิ่มเราควรเริ่มตรงไหนดีเพื่อทำให้เราเนี่ยมีการงานอาชีพที่มั่นคงนะฮะซึ่งงานนี้นะคุณผู้ฟังครับเราได้พี่มาตูมนะครับเป็นซีเนียร์แมเนเจอร์มาร์เก็ตติ้งนะฮะจาก Job DB by 6นะครับจะมาร่วมให้ความคิดเห็นนะฮะมาแชร์คำแนะนำให้กับคนรุ่นใหม่นะเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับความกังวลที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการทำงานเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนพี่เขานี่มีประสบการณ์มาแล้วนะฮะเขาจะได้ความคิดเห็นวิธีคิดข้อคิดนะครับชวนเราคิดนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงให้มันทำงานที่ชอบกับทำงานที่ใช่นะฮะย้ำเลยครับว่าไม่มีคำว่าสายสำหรับการค้นหาความชอบในสายงานที่ใช่นะครับติดตามได้นะครับกับใต้โต๊ะทำงานครับแล้วก็ไปฟังย้อนหลังกันได้ผ่านทาง YouTube ของ A-Time ครับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะฮะก็ขอบคุณลูกค้าของเราด้วยสำหรับใต้โต๊ะทำงานนะฮะขอบคุณนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยกับ Job DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB มีคนบอกว่าพี่ฮะหนู Gen Z ครับมีเพลง Gen Z หรือเปล่าครับน่าจะได้อยู่นะ Gen Z ขี้แงเปล่า Proxy ฮะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
2: กิน

0: ุมานี้แมวฟินต้องกินเนาะ
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
4: ้พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทนะ
5: ผมกับแฟนเนี่ยตอนนี้มีลูกด้วยกัน1คนโฟกัสมันจะไปตกที่ลูกคุณภรรยาผมก็งอนผมบ้างสุขที่แล้วผมไปเปิดประตูให้ผู้หญิงคนอื่นก็โดนคุณภรรยาบอกเลิกผมก็ขอโทษตอนนี้ก็มาคุยกันแล้วนะแต่ว่าผมก็ระแวงว่าผมจะทำให้เขาไม่พอใจมันเหมือนกังวลเวลาอยู่ด้วยกันกับเขาอะครับ
6: ผมแชร์ครอบครัวผมละกันผมจะยังให้ภรรยาผมมา 51% ให้ลูกเนี่ย 49% การที่เราสื่อสารแบบนี้ออกไปอ่ะมันทำให้ภรรยาเรายังรู้ว่าเฮ้ยไอความรักที่เรามีให้ภรรยามันไม่ได้หายไปนะลองเพิ่มการสื่อสารดูผมเชื่อว่าคุณหมูยอเองรวมถึงเขาเองก็คงไม่อยากให้ครอบครัวจะต้องแยกทางกัน
7: พุทธทอพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ
12: EFM New Release
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
13: มาฟังเพลงใหม่กันดีกว่าคุณผู้ฟังครับเพลงนี้นะจะมายาลาบนะครับชื่อเพลงของเขานะฮะก็คือวนวายนะฮะตอนนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนนะครับต้องบอกก่อนว่าป้อนง่ายไม่เลอะมือนะฮะอร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะครับลองฟังเพลงใหม่กันหน่อยดีกว่านะฮะว่าเพลงนี้เนี่ยมันเหมาะกับสายฝนหรือเปล่าฝนตกๆแบบนี้นะฮะเป็นป๊อปกับแร็ปหน่อยไหม

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: อัปเดตเพลงใหม่ได้ทุกชั่วโมงนะฮะกับทุกดีเจนะฮะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้รับลาไปกับ2เพลงแล้วกันนะฮะ1เพลงนะฮะจากลิซ่านะครับใครที่ไม่เคยฟังเพลงนี้บอกเลยว่าต้องตามเทรนด์หน่อยนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมโหไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
6: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน
6: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน
5: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
8: แค่10 บาท

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่าม
2: ารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อเฮนรี่ครับ
2: วันๆทำอะไรบ้างคะ
3: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
2: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
3: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
2: อ้าวก็น้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
3: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
2: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัด กับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
3: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
2: แหมทีนี้เราจำได้เชียว
4: EFM on tour พร้อม3 4
5: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
6: ๆ EFM on tour
7: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
5: อายโย
7: ร่วมทัวร์โดย Suntook Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
8: EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริษาวรัสดิประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
12: เซนโซได
11: เปลี่ยนเลย
13: เลอา
14: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
13: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
14: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรสได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
15: ไม่จริง
14: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
15: ไม่จริง
14: แล้วอะไรจริงอ่ะ
16: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
14: เส้นละ 1,990 บาท
16: ใช่และพิเศษสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
14: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
16: ๆสอบถามโทร1153
17: เติมที่เพื่อรถ
13: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
14: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เริ่มแล้วไทยกัมพูชาแถลงเปิดกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกที่สิงคโปร์ศรีหาสากล่าวถ้อยแถลงย้ำการเจรจาเขตแดนทางทะเลไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะปูดไม่ยอมรับเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวด้านปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเผยเป้าหมายหวังกำหนดเขตแดนทางทะเลเส้นเดียวพร้อมบรรลุดีลชั่วคราวพัฒนาทรัพยากรร่วมDSI เตรียมหารืออัยการขยายผลคดีหัวสวชี้ทำเป็นขบวนการใหญ่ขณะแหล่งข่าวกระทรวงยุติธรรมตั้งข้อสังเกตกกต.ปมตัดพยานเอกราชอาจเข้าข่ายให้การเท็จพร้อมเผย6รายชื่อผู้ต้องหาที่ตรงกันด้านสอบสวนกลางสั่งเร่งรัด2คดีใหญ่ให้กองปราบลุยเช็คบินปมเอกสารลับหัวสวหลุดอภิสิทธิ์นำทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์แถลงต่อมติกกต.คดีหัวสว.ลั่น14กันยายนเพิ่งเริ่มต้นเผย4แนวทางต่อสู้

0: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยยึดทรัพย์สมีโชติศรีกายเอเพิ่มยอดรวมพุ่งกว่า300ล้านส่งปปง.สอบเส้นทางเงินเจาะขยายผลเฟส2และ3ยันยังไม่พบหลักฐานเอาผิดวัดจุฬามณีหรือหมายเรียกเซียนพระและบุคคลอื่นตามที่มีกระแสข่าวด้านสำนักพุทธยันยังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมหลังปรากฏกระแสข่าวฟันทุจริตวัดเพิ่มพลพีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยสั่งเดินหน้าจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศหลังพบข้อสงสัยการขออนุญาตจัดตั้งสุสานในจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมสั่งตรวจสอบเอกสารย้อนหลังหากพบการอนุมัติโดยมิชอบเตรียมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องขณะที่4ร่างผู้เสียชีวิตจากสุสานฉะเชิงเทราถูกเคลื่อนย้ายไปยังสุสานในจังหวัดชลบุรีแล้วด้านพ่อเมืองภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบซาบัดป่าตองตั้งเป้า7วันจากการตรวจสอบเข้มส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลลดลงกว่า 60% ขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 30%อย.ยกระดับยาฉีดกลุ่ม GLP-1 หรือปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษต้องจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์มีผลแล้ว15กันยายนเป็นต้นไปหลังพบการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมรวมถึงปัญหายาปลอมและยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจำหน่ายในท้องตลาดเดินหน้าระบบ Track and Trace ติดตามเส้นทางยาตลอดห่วงโซ่ปิดท้ายกันที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งลดผลกระทบประชาชนจากการปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาในวันที่15ธันวาคมนี้หลังสัญญาสัมปทานจะปรับขึ้นค่าผ่านทางอีก 15-35 บาทส่งผลรถไม่เกิน4ล้อ80บาทต่อคันรถเกิน4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อ130บาทต่อคันและรถที่มีล้อเกิน10ล้อ185บาทต่อคัน
1: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ

0: Like that.
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
0: แฮปปี้อ้อมนะครับอีก1ชั่วโมงนะฮะก่อนส่งต่อให้โซเซฟครับข้างนอกนี่บอกเลยว่าหายนะนะฮะบางคนบอกว่าโอ้โหนี่ไปดูหนังวันสิ้นโลกมานี่บรรยากาศคือใช่เลยเต็มที่กับการเดินทางนะฮะทุกคนครับเป็นกำลังใจให้นะฮะแน่นอนนะครับเรื่องของการเดินทางเราต้องใช้กำลังใจนะครับแต่ว่าเรื่องของการใช้ชีวิตเราต้องใช้กำลังเงินนะครับพูดถึงเรื่องของการออมเงินนะคุณผู้ฟังครับออมเงินทั้งทีนะฮะต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินยังไงให้เงินมันเติบโตรับดอกเบี้ยสูงนะครับแล้วก็รับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับผมมีหนึ่งแคมเปญนะฮะกับเงินฝากเผื่อเลขพิเศษครับออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินต้องบอกก่อนว่าเป็นการออมเงินนะครับที่ได้ดอกเบี้ยมั่นคงทุกเดือน wow. ฝากเงินนะฮะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงฮะรับดอกเบี้ยทุกเดือนฟังทางนี้ครับโดยโอนเงินเข้าบัญชีนะฮะคู่โอนอัตโนมัติครับรับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีถ้าเทียบเงินฝากประจำแล้วนะฮะคิดไปเนี่ยก็จะได้ไป 1.52% ต่อปีนะครับแคมเปญนี้ง่ายๆเลยครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 นะครับฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะครับระยะเวลาในการฝากเนี่ยคือ3ปีสำหรับผู้คนธรรมดานะฮะสามารถฝากได้นะฮะและรับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีในกรณีที่คุณผู้ฟังครับฝากไม่ถึง3ปีนะฮะต้องถอนก่อนครบกำหนด3ปีเนี่ยคุณจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามที่เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับใครสนใจแคมเปญนี้นะฮะสามารถฝากได้เลยครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาย้ำนะครับว่าเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
0: ทุกคืนวันพุธครับเรามารวมตัวกันนะฮะกับรายการพุทธทอล์คพุทโธนะฮะรวมถึงชาวพุทโธเลียนนะครับที่มาช่วยรับฟังปัญหาแก้ไขปัญหานะฮะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาแนวไหนเนี่ยเราสามารถรับฟังนะครับแล้วก็พยายามจะหาทางออกให้กับคุณให้ได้มากที่สุดนะฮะมีหนึ่งสายโทรเข้ามาคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้น่าสนใจนะเป็นเรื่องไกลตัวผมมากๆนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะเอาตัวเองออกมาจากเรื่องราวแบบนี้ได้อย่างไรเป็นคุณผู้ฟังครับเป็นคุณข้าวหอมเป็นผู้หญิงนะฮะโทรมาปรึกษานะครับกับเหล่าบรรดาดีเจของเราพี่เผือกพี่เติ้ลกับพี่ต้นหอมนะครับรับมือกับคุณแม่ยังไงที่กำลังหลงพ่อเลี้ยงคนใหม่คือแม่มีแฟนใหม่เนี่ยแหละแล้วแม่กำลังหลงมากนะครับเรื่องราวของคุณข้าวหอมก็คืออายุ24ปีแต่เธอเนี่ยมีความสามารถครับเธอซื้อบ้านให้กับครอบครัวให้แม่อยู่ให้น้องสาวอยู่ครับแรกๆเนี่ยคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยผ่อนนะกับบ้านหลังใหม่แต่หลังๆเนี่ยคุณแม่ขอต่อรองราคาช่วยผ่อนนะฮะช่วยลดลงฮะลดเหลือเดือนละ500บาทไม่รู้ว่าเริ่มต้นกันเท่าไหร่นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยช่วยแค่500บาทนะจนคุณข้าวหอมรู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆแล้วแม่เอาเงินส่วนต่างไปไหนแม่เอาเงินส่วนต่างตรงนี้นะฮะไปให้พ่อเลี้ยงนะครับพ่อเลี้ยงเอาไปทำอะไรเอาไปดื่มสุราเอาไปเล่นการพนันนะฮะจนคุณข้าวหอมรู้สึกว่าจะทำยังไงให้แม่เข้าใจให้แม่กลับมาเป็นแม่ที่ดีของเราเหมือนเดิมนะครับแหมปัญหานี้มีทางออกอย่างไรเนี่ยและชาวพุทโธเลียนนะครับเขาให้คำแนะนำแบบนี้ว่าอย่างไรบ้างหรือว่าบางคนเนี่ยเคยอยู่สถานการณ์แบบนี้แล้วสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้สามารถมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับเจอกันทุกวันพุธนะฮะ3 ทุ่มถึง5 ทุ่มนะครับพุทธพุทโธขอบคุณด้วยครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
6: สวัสดีวันอังคารการพักคือส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งพักแล้วค่อยลุกขึ้นไปสู้ต่อนะครับ
4: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
10: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
11: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงม
12: ือแสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอ
13: EFM on tour
4: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quick M Up Sun Tuk Street ยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันครั้งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
14: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: ครั้งที่3แล้วนะครับ EFM on tour นะฮะ2026นะครับคอนเซปต์ของเราเหมือนเดิมเลยครับยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัยนะครับงานนี้รุ่นพี่ก็เตรียมร้องครับรุ่นน้องเตรียมโยกได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันนะฮะที่มอรังสิตคุณผู้ฟังครับและที่สำคัญนะครับใครที่มาตั้งแต่แบบต้นงานนะฮะก็จะมีกิจกรรมจากผู้สนับสนุนของเรานะครับมีของรางวัลนะฮะแจกแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งวันทั้งงานนะฮะเจอกันครับวันที่25กันยายนนะฮะย้ำอีกครั้งนึงมอรังสิตครับผมขนศิลปินไป3มี Good Mood Full Step แล้วก็ Bogey Lion นะครับรวมเพื่อนมาได้เลยนะฮะแล้วมาเจอกันหน้าเวทีนะฮะงานนี้มันแน่นอนนะครับร่วมออนทัวร์โดยสั่นทุกสตรีมครับกับ New Honda City และ New Honda Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel The City Quake นะฮะเมื่อมีอาการจากแมลงสัตว์กัดต่อยครับนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตาแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นนะฮะมิสเตอร์โปเตโต้มันสกอบกินให้มันคลั่งกรอบอร่อยนะครับชีวิตมันต้องสุดนะฮะชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกนะฮะคุณภาพดี1ยอด2ใบนะครับหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าในราคาเพียง10บาทนะครับโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและขอบคุณมากๆเลยฮะอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเจอกันนะฮะ25กันยายนนี้ฮะ on tour
13: EFM on tour
4: ร่วมทัวร์โดยสั่นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันครั้งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
14: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: บอกเลยว่ากิจกรรมของเราท่วมๆนะฮะ Quake the City นะฮะกิจกรรมนี้นะสำหรับคนที่ชอบขับรถนะฮะแล้วก็ชอบไปเช็คอินนะฮะตามโลเคชั่นต่างๆคุณผู้ฟังครับนี่คือ Quake the City ครับภารกิจมั่นสนั่นทุกสตรีมนะครับภารกิจมั่นนะครับสั่นทุกสตรีมนะครับก็อยากให้ทุกคนครับรวมตัวกันมายกแก๊งนะฮะงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ EFM และทาง Honda นะฮะอยากชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับมาร่วมทริปสุดมันนะนั่นคือ Quake the City ครับภารกิจมันสั่นทุกสตรีมนะครับกติกาง่ายๆนะฮะก็รวมแก๊งเพื่อนให้ครบ3คนนะครับแล้วออกไปตะลุยนะฮะกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback นะครับเช็คอินกับแลนด์มาร์คสุดฮิตนะฮะของเหล่าบรรดา Gen Z นะฮะปักหมุดเลยครับเราจะไปกันก่อนญาติทรงวาดฟรีนะฮะเราจะแวะชิมนะฮะชาจีนะครับมหานครเป็นสาขาที่สูงที่สุดในโลกแบบฟรีสัมผัสความอลังการฮะกับมหานครสกายเวิร์ดฟรียังไม่หมดนะฮะยังมีความพิเศษอีกครับปิดท้ายครับด้วยความสุขแบบสุดๆเลยนะฮะเราจะมีดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟครับใกล้ชิดกับหนุ่มๆวงมีนฟรีเดี๋ยว กดไม่ทันกติกาง่ายๆนะฮะรวมทีมไม่ครบ3คนนะครับแล้วก็ทุกคนนะฮะจะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็สมาชิกในแก๊งของเราอย่างน้อย2คนนะครับจะต้องมีใบขับขี่รถยนต์นะครับที่ยังไม่หมดอายุนะฮะแล้วก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ครับถึงวันที่23กันยายน2569นะครับใครอยากจะไปกิจกรรมฟรีๆแบบนี้นะฮะกับทาง Honda นะฮะเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับกติกาการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ของ EFM Stationโพสต์กิจกรรมปักหมุดไว้แล้วนะครับใน Facebook ของเรานะฮะทักอินบ็อกซ์เข้าไปแอดมินได้เลยนะว่าพี่หนูมีเงื่อนไขแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปได้ไหมนะฮะแล้วเจอกันครับ3ตุลาคมนี้นะฮะร่วมทีมให้พร้อมนะฮะก็บอกว่าร่วมทีมให้พร้อมนะครับและออกไปขับขี่ท่องเที่ยวแบบไม่ต้องควักเงินสักบาทนะฮะ Quake the City ภารกิจมั่นสั่นทุกสตรีมกับ Honda

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทยCanny.

0: ไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ยรู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
4: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
3: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
7: ว้าวกรอบกรอบ
6: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
8: ์ค่านิว่าค่านิว่าค่านิว่าคุณไม่ใช่หมาที่ชอบค่านิว่า
9: อาหารแมวและสุนัขค่านิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
10: EFM on tour พร้อม3 4
11: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
12: FM on tour
13: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
11: อายก
13: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM DJ Playlist by
16: DJ อ้อมค่ะ
17: มีข้อความส่งเข้ามานะผ่านทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับสวัสดีคุณพิมมี่สวัสดีคุณอาลิพรนะครับสวัสดีอีกหลายคนเลยนะฮะคุณบูมหน้าบีนะฮะส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยนะครับออกแนวเดียวกันนะฮะแหมมาจัดรายการที่ไรฝนตกทุกทีเลยข้างนอกไม่ใช่ฝนตกนะฮะข้างนอกเรียกว่าพายุนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งท้ายไว้สัก2เพลงแล้วกันนะครับมีกลิ่นฝนนะครับจากคุณเติ้ล First One นะครับให้ได้กับบรรยากาศตอนฝนตกแบบนี้แล้วเจอกันอีกทีนึง2ทุ่มนะฮะอังคารคุมโปงนะจ๊ะเสียงเพลงคือฝนตกนะฮะแต่ข้างนอกคือพายุถล่มนะครับโชคดีทุกการเดินทางครับวัยรุ่น

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เอกสารกับสัญญาณก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย
1: 1.5 A-Time Chobizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สิ่งที่ยากที่สุดในการเดินทางสู่ความสำเร็จคือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้น
5: Espiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: เป็นซิงเกิลคัมแบ็กที่เรียกว่าสมกับการรอคอยเลยนะครับนี่คืองาน High Scrambler สัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับที่6งานล่าสุดจากเฮียเป๊กผลิตโชคคุณผู้ฟังที่ชื่อว่า I've Got You นะครับที่เป็นซิงเกิลอบอุ่นฮิวใจแล้วก็ได้พี่แอมอัจฉริยะมาเขียนเนื้อร้องให้เพลงนี้เติมเต็มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งสัปดาห์ก่อนดูเนี่ยอยู่ที่อันดับที่14นะฮะขยับมา8ขั้นเลยมาจบที่อันดับที่6เรียบร้อยแล้วส่วนอีก1ไฮไลท์ที่เรียกว่าเข้าชาร์ตเราแบบว่ารวดเร็วและขึ้นสูงเลยก็จะเป็นอันดับที่14คู่ฝั่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็น Highest Entry นะครับกับงานที่ชื่อว่าไม่รักดีกว่างานจากคุณ C9 ที่มาในสไตล์ของฮิปฮอปอะคูสติกที่เพราะมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบเพลงไหนฝากเรามาได้ทุกชั่วโมงเลยและเดี๋ยวมาลุ้นกันทุกวันเสาร์นะฮะบ่าย 3-5 โมงกับช่วงของ EFM Playlist of the Week นะ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: EFM DJ Playlist by
0: DJ So Safe ครับ

ข้ากับบรรยากาศชุ่มฉ่ำทั่วกรุงเทพเลยคุณผู้ฟังครับงานจากน้องๆ Firster เนาะฤดูของเขานะครับก่อนหน้านี้มี request มากับซิงเกิลของ Spoonful ด้วยนะฮะกับฉันรู้ดี2เพลงที่เอามาส่งเข้า playlist ในช่วงเย็นด้วยกันนะครับสวัสดีชาว FM กันด้วยนะครับช่วงเย็นมารับคุณผู้ฟังกลับบ้านเรียบร้อยในวันที่แหมชุ่มฉ่ำทั่วกรุงเทพจริงๆนะฮะแล้วก็คือข้างนอกอากาศดีมากนะแต่ว่าบรรยากาศรถติดตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่5โมงเย็นเลยคุณฟังช่วงนี้ก็น่าจะติดกันอยู่นะครับดีเจเพลิสช่วงของ6โมงเย็นนะครับอยู่กับโซเซฟนะครับดูแลกันตั้งแต่6โมงตรงนี้ไปจนถึง2ทุ่มเลยระหว่างเดินทางอยากได้เพลงไหนเช็คอินแล้วก็เลือกฟังเพลงกันได้นะครับที่2ช่องทางของเราเหมือนเดิมเลย02-665-8373แล้วก็ทางแอปพลิเคชันเอทไทม์ฟังฟินนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยผมมีสัก2เพลงที่เกี่ยวข้องกับฝนสักหน่อยนะฮะ

เห็นข้อความคุณเฟิร์นนะฮะช่วยเลือกเพลงนี้เข้ามาบอกว่ารถติดมากอยากฟังเสียงของหนุ่มๆวง Proxy นะครับก็เลยเลือกเอาขี้แงหรือว่า Boys Don't Cry มาฝากกันนะครับในช่วงเย็นวันนี้นอกจากเอาเพลงพร้อมๆมาฝากกันแล้วเนี่ยจะบอกว่าเรามีสิ่งดีๆมาให้กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่รักสัตว์เลี้ยงน้องแมวมากๆเลยกับอาหารแมวมีโอโกนะครับอาหารแมวเกรดพรีเมียมที่ตอบโจทย์ความต้องการของน้องแมวเนี่ยได้ทุกอย่างเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าน้องแมวของเราต้องใส่ใจจากทีมสัตวแพทย์นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ครบถ้วนด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่มีหมดแล้วในอาหารแมวมีโอโกนะครับกับสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวทั้ง4สูตรซึ่งเป็น4สูตรที่ขายดีมากๆเลยแต่ละสูตรแต่ว่าข้างในเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นสูตรแมวเลี้ยงในบ้านอันนี้หลายคนชอบอยู่แล้วนะครับที่ช่วยลดกลิ่นมูลของน้องแมวสูตรแมวเปอร์เซียสำหรับแมวเปอร์เซียแล้วก็แมวขนยาวนะครับสูตร Fit and Firm สำหรับแมวทำหมันอ้วนง่ายกิจกรรมน้อยและก็สูตรลูกแมวสำหรับแมวอายุ 1-12 เดือนนะครับนอกจากนี้ยังมีอาหารสูตรเกลนฟรีนะครับมีโอโกซีเรคชั่นแล้วก็มีโอโกแคร์นะครับเพื่อการดูแลเจ้าเหมียวอย่างตรงจุดเลยมีโอโกลูกใหม่เนี่ยมีวางขายแล้วนะครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำไม่ว่าจะเป็น 7-11 นะครับ Lotus Big C หรือว่า CJ Express นะครับแล้วก็ Pet Shop ใกล้บ้านคุณเลยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมแล้วก็ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook IG TikTok หรือว่า X เนี่ยพิมพ์ search ไปเลยว่ามีโอโกนะครับเดี๋ยวต่อเนื่องกับซิงเกิลจากคุณเจเขาบอกว่าอยากฟังเพลงใหม่จากน้องบิลกินด้วยเป็นซิงเกิลใหม่ในอัลบั้มใหม่ด้วยนะฮะชื่อเพลงว่า Checklist กูฟัง

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มีโอกาสมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาค
0: าใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: กินน้องสบู่สบู่ขนมแมวเลียสบู่สบู่กินน้องสบู่สบู่ป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าสวัสดีวันอังคารอีกแค่3วันก็ได้หยุดแล้วรอหน่อยนิดนึงนิดนึง
1: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Soulsafe ครับ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: เป็นซิงเกิลคอมแบ็กที่รอบนี้มาในแนวสนุกเลยคุณผู้ฟังครับนี่คือซิงเกิลใหม่จากพี่ลิปตาแล้วก็เป็นซิงเกิลใหม่ที่มาเปิด EP อัลบั้มใหม่ด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อว่าขออนุญาตรักนั่นเองที่ได้คุณเลฟนะครับนักร้องนำจากวงเพอร์พีชเนี่ยมาร่วมฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยจริงๆเพลงนี้ก็จะมีความเป็นร็อกแล้วก็มีกลิ่นอายยุค80เนาะถ้าได้ฟังกันแบบมีเสียงแบบดนตรีคอแบบ80 90มากๆเลยแล้วก็เป็นเพลงที่พูดถึงเวลาเราแอบรักหรือว่าแอบชอบใครสักคนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เฮ้ยฉันอยากสารภาพรักแล้วแต่คิดไปคิดมารู้สึกเกรงใจที่จะบอกซะอย่างนั้นก็เลยเป็นที่มาของขออนุญาตรักนะครับที่หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยอูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: หอยอหอยกอปอกาป๋อง
3: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุธตุ๊ดตุ๊
5: ดแชร์ข่าวเช้า
6: ชาวพุธกับตุ๊ดตุ๊ด
7: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอร์ลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
8: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวา
9: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
10: EFM on Tour พร้อม

0: EFM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยอยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
2: อายอ
1: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
7: Number 1

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: BFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: สัปดาห์นี้เดี๋ยวมาเติมความฟินด้วยกันครับกับ EFM Fandom Life ที่เราจะต้อนรับ2หนุ่มนะครับลิวจินแล้วก็แพทจิจากซีรีส์ Mr. Fanboy รักสุดใจนาย Fanboy นะครับพฤหัสนี้3ทุ่มตรงเดี๋ยวเปิด YouTube เรามาฟินไปด้วยกันเลยแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยนะฮะสำหรับกิจกรรมของ Fandom Fan Fiction Imagine นะครับที่เปิดโอกาสให้แฟนๆของลิวจินแล้วก็แพทจิเนี่ยได้ลองจินตนาการนิยายที่เหมาะกับ2หนุ่มที่สุดเลยรายละเอียดอยู่ใน X ของ EFM Station เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเนรมิตหรือว่าไม่มีกรอบเอาง่ายๆได้เต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวเราจะปิดรับช่วงวันนี้เที่ยงคืนเป๊ะๆเลยนะครับเพราะฉันก็ไปเต็มที่กันได้เลยแล้วเดี๋ยว5นิยายที่โดนใจก็จะรับเป็นของรางวัลพร้อมกับลายเซ็นของริวจินแล้วก็แพทจิด้วยนะครับอ่ะร่วมส่งความฟินครับโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Soulsafe ครับ

ส่งมาฝากกันเยอะเลยนะครับล่าสุดก็14ล้านวิวแล้วด้วยสำหรับซิงเกิลนี้นะครับขึ้นใจจากวงเมอร์ X กับ Black Heart นะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กัน DJ Paris อยู่กับ Soul Safe นะครับชั่วโมงนี้มาพาคุณฟังไปเติมความอร่อยให้กับน้องแมวแบบต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะแมวบ้านไหนที่รู้สึกว่าชอบกินเนื้อเป็นพิเศษต้องเติมด้วยอาหารแมวกินโน Real Meat Fish Dye นะครับแบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นที่เขาเป็นอาหารเม็ดที่ผสม Fish Dye จากเนื้อสัตว์แท้นะครับจุดเด่นคือ Fish Dyeที่ผสมกับอาหารเนี่ยชิ้นเล็กมากกูฟังขนาดเม็ดเนี่ยอยู่ที่ 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับไซส์พอๆกับเม็ดอาหารเลยช่วยให้น้องแมวไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไตล์เข้าไปแต่ว่ายังกินฟรีสไตล์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยนะครับทำให้น้องแมวของเราเนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็ความหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงเลยกินโน้เนี่ยเขาผสมฟรีสไตล์มาในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวนะครับประหยัดเวลาพ่อแม่แมวแบบเรามากบางทีผมก็ทำไม่เป็นนะหรือว่าบางคนเอามาผสมเองเนี่ยเอ้ยแหมจะยังไงดีอยากซื้อแบบสำเร็จรูปเลยใช่ไหมอยากลองเดี๋ยวเขาจัดให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีขนาดใหม่มาให้ได้ลองกันเต็มที่เลย50กรัมนะครับในราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะครับทั้ง Shopee และก็ TikTok Shop เลยอาหารแมวกินโน Real Meat Fish Dye อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1แล้วก็โปรตีนถึง 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารด้วยหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะครับลองเลยอาหารแมวกินโน Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงแน่นอนเท่าที่เห็นเวลาน้อยมากชั่วโมงนี้นะครับมี2เพลงปิดท้ายด้วยกันงานจากวง Hers แล้วก็น้องไบค์นะครับส่วนเพลงไหนที่รีเควสต์ก็มาโดยเฉพาะคาตาเดี๋ยวไปเปิดแน่นอนที่ออนไลน์นะครับ2ช่องทางแวะมาฟังเพลงได้เลยที่แอป Atime ฟังฟินแล้วก็ทางเว็บไซต์ของเรานะครับแอปพลิเคชัน Atime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/efm จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ในเคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้อังคารที่15กันยายนนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะ19:30 นแบบนี้เรื่อยไปจนถึง20:00 นโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะหรือว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าก็ได้นะคะหลังจบรายการรับฟังเราได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังครับประเด็นวันนี้ติดตามความเคลื่อนไหวหลังกกต.มีมติสั่งฟ้อง77ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ให้กับศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวินิจฉัยส่วนสิงคโปร์ไทยกัมพูชาค่ะก็มีการเปิดกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาอันคลอสเป็นครั้งแรกเรื่องของสุสานยิวนะคะล่าสุดกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบต่อเนื่องแล้วมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักฟังโฆษณาครู่เดียวค่ะ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่ความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.แน่นอนว่าหลังกกต.มีมติออกมาตามที่เป็นข่าวนะคะที่ได้รับทราบกันไปแล้วว่าส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวินิจฉัย77คนที่เกี่ยวข้องซึ่งในจำนวนนี้ก็เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนนะคะหลังจากแถลงมติไปเมื่อวานค่ะทางพรรคประชาชนแล้วก็ไอลอก็แสดงท่าทีชัดเจนนะคะพรรคประชาชนประกาศจะเดินหน้าตามแนวทางดำเนินการ5ด้านค่ะที่สำคัญคือการดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ตามมาตรา157ในส่วนของวันนี้เองก็มีความคิดความเห็นออกมามากมายเลยค่ะจากทั้งฝากฝั่งที่ยอมรับมติกกต.แล้วก็ฝั่งที่มองว่ากกต.ยังดำเนินการได้ไม่เหมาะสมเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันนะคะเดี๋ยวออกพอประมาณนะเพราะว่ามันเยอะจริงๆคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่ความคิดเห็นของคุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะระบุว่า3ปัญหาหลักที่สังเกตเห็นเกี่ยวกับมติเสียงข้างมากของกกต.ซึ่งก็มีการสั่งฟ้องสว.เพียง26คนในคดีแต่ไม่มีการสั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคเลยแม้แต่คนเดียวมองว่ากกต.ปฏิเสธความเป็นขบวนการของการโกงสว.ทั้งที่หลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะชี้ชัดว่าการโกงสว.ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำในรูปแบบของขบวนการที่ครอบคลุมตั้งแต่ตัวผู้สมัครสว.จำนวนมากแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกเยอะด้วยกกต.ไม่ได้นำน้ำหนักของโพยหรือใบสั่งทั้งที่เป็นหลักฐานชัดเจนกว่าหลักฐานในคดีที่กกต.เคยสั่งฟ้องในอดีตซะอีกแต่ในคดีนี้กกต.กลับไม่ฟ้องสว.ในโพยทั้งหมดกกต.นำการกลับคำให้การของเอกราชช่างเหลาอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยมาเป็นข้ออ้างหลักในการตัดตอนให้เรื่องไม่สาวไปถึงนักการเมืองในพรรคภูมิใจไทยซึ่งเห็นว่าการกลับคำให้การดังกล่าวไม่ได้เป็นเหตุผลเพียงพอให้กกต.ไม่สั่งฟ้องกลุ่มนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยยิ่งไปกว่านั้นในเมื่อหลายคนในบรรดา77คนที่กกต.สั่งฟ้องล้วนมีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยก็เป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากว่าบุคคลสำคัญในพรรคภูมิใจไทยจะไม่รับรู้หรือว่ามีส่วนกับขบวนการดังกล่าวอีกท่านหนึ่งค่ะความเห็นของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์นะคะวันนี้ก็มีการร่วมแถลงข่าวถึงมติกกต.ดังกล่าวโดยย้ำว่ายังไม่ได้จุดจบของเรื่องแต่คือจุดเริ่มต้นของบทต่อไปในการพิจารณาความจริงคุณอภิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตค่ะว่ามติของกกต.ที่สั่งดำเนินคดีบุคคลเพียงแค่77คนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยกว่าข้อเสนอแนะของอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เคยเสนอเอาไว้ว่าจะดำเนินคดีมากถึง229คนและน้อยกว่าความคิดความเห็นของฝ่ายเลขาธิการกกต.โดยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะกกต.เนี่ยพยายามนำมาตรฐานคดีอาญาที่ต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยมาจับทั้งที่อำนาจของกกต.มันครอบคลุมคดีเลือกตั้งซึ่งใช้เพียงพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมคุณอภิสิทธิ์ชี้ให้เห็นด้วยว่าข้อที่3มหาข้อหาข้อที่3ถึงข้อที่7ที่กกต.ฟันผู้ต้องหา77คนมีลักษณะพฤติกรรมเป็นขบวนการอย่างชัดเจนบุคลากรหลายคนสังกัดพรรคการเมืองเดียวกันแล้วก็มีรูปแบบการกระทำคล้ายคลึงกันอย่างเป็นระบบแต่กกต.กลับมองว่าเป็นความผิดรายบุคคลโดยไม่ขยายผลไปจนถึงผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงกรณีพยานที่กลับคำให้การที่กกต.ไม่ดำเนินคดีแจ้งความเท็จกับพยานดังกล่าวรวมไปถึงไม่เปลี่ยนสถานะพยานกลับมาเป็นผู้ถูกกล่าวหาถือว่าเป็นข้อพิรุธค่ะซึ่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้สรุปแนวทางการเคลื่อนไหวและติดตามคดีในระยะต่อไปไว้4ประเด็น 1. ขอให้ DSI ขยายผลคดีอ้างยี่ฟอกเงินในเมื่อกกต.ชี้มูลความผิดแล้ว DSI ก็ต้องเดินหน้าสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลห้ามแทรกแซงหรือว่าโยกย้ายเจ้าหน้าที่ในการทำสำนวน2คือเรียกร้องให้กกต.ส่งสำนวนอนุที่26ก็คืออนุกรรมการชุดที่26ให้ศาลฎีกาเพื่อที่จะให้ระบบไต่สวนของศาลฎีกาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนหากศาลไต่สวนแล้วพบความผิดพัวพันเกิน77คนกกต.จะต้องดำเนินการต่อไม่สามารถตัดจบได้3ค่ะหนุนให้ผู้เสียหายฟ้องเอาผิดกับกกต.ตามมาตรา157โดยพรรคก็ได้เตรียมทีมกฎหมายช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อยื่นฟ้องกกต.ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตามกฎหมายกกต.มาตรา67ป.อาญามาตรา157และปปช.มาตรา172แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เองสนับสนุนสว.สำรองและผู้สมัครทุกระดับยื่นร้องต่อศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพแล้วก็การใช้สิทธิ์ที่ลบล้างระบบการปกครองตามเจตนาของรัฐธรรมนูญค่ะอีกหนึ่งความเห็นฝากฝั่งของรัฐบาลกันบ้างคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมวันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเช้าอ่ะนะคะพูดถึงประเด็นที่77คนที่ถูกกกต.สั่งฟ้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเรื่องนี้คุณพิพัฒน์บอกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.นายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงมาโดยตลอดว่าภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกทั้งพรรคการเมืองไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการในส่วนนี้ได้ก็ต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงให้สื่อมวลชนรับทราบส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะกลุ่มสว.ดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นฐานของบุคคลหรือว่าพรรคการเมืองใดไหมคุณพิพัฒน์บอกว่าในฐานะคนการเมืองย่อมมีเพื่อนมีฝูงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ปฏิเสธว่าอาจจะรู้จักกันแต่ยืนยันว่าไม่สามารถเข้าไปให้การสนับสนุนในส่วนนี้ได้เรื่องของการเลือกสว.กรณีส่วนที่ฝ่ายค้านก็อาจจะเดินหน้าตรวจสอบต่อคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ฝ่ายค้านอาจจะนำเรื่องนี้ไปยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ตามก็ไม่ได้กังวลหากมีการอภิปรายก็ต้องตอบตามข้อเท็จจริงนะคะด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกกต.สั่งฟ้อง77ผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.เหมือนกันนะคะโดยคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์เป็นคุณพ่อของคุณวรสิทธิ์เนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในรายชื่อคุณวรสิทธิ์บอกว่าเราก็เคารพความเห็นของกกต.แล้วก็พร้อมจะเข้าไปพิสูจน์ในกระบวนการต่อไปก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่จะต้องไปชี้แจงซึ่งขณะนี้คุณพ่อก็ทราบเรื่องละแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรเพราะว่าท่านเองก็ได้มั่นใจอยู่แล้วแหละแล้วก็จะพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงทุกอย่างสำหรับกรณีไอลอที่เปิดหลักฐานว่าเอ๊ะมันมีการประชุมพูดคุยกันเรื่องของการหัวสว.ในที่ประชุมคณะกรรมการพรรคภูมิใจไทยคุณวรสิทธิ์ย้อนถามว่าเขาอยู่ในที่ประชุมด้วยหรอพอถามแบบนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ตอบกลับว่าเขาอ้างว่าเขาอ้างจากพยานก็คือนายเอกราชอดีตสมาชิกพรรคภูมิใจไทยคุณวรสิทธิ์ก็บอกต่อบอกว่าถ้าจำไม่ผิดนายเอกราชก็มีการกลับคำให้การไปแล้วแต่จะกลับหรือไม่กลับตนก็ไม่ทราบแต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดเรื่องหัวสว.อยู่แล้วค่ะ DSI กันหน่อยค่ะเตรียมทำหนังสือถึงกกต.นะคะขอรายงานคำวินิจฉัยคดีหัวสว.หลังกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง77รายจาก423รายเพื่อที่จะนำรายละเอียดแล้วก็พยานหลักฐานมาประกอบสำนวนในคดีอ้างยี่ฟอกเงินนะคะก็เป็นไปตามคำสั่งอัยการพิเศษค่ะพร้อมเตรียมประชุมคณะกรรมการพิเศษขออภัยพร้อมเตรียมประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะกำหนดแนวทางขยายผลเพิ่มเติมส่วนกรณีพยานก็คือนายเอกราชอะค่ะเรื่องของการกลับคำให้การเรื่องนี้อาจจะต้องพิจารณาว่ามันเข้าข่ายการให้การเท็จหรือเปล่าอันนี้ต้องมีการตามกันต่อนะคะคุณผู้ฟังท้ายเบรกนี้เรื่องของทางด่วนกันหน่อยนะคะใครที่ใช้ทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ใช้เป็นประจำเดี๋ยวจะขึ้นค่าทางด่วนแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าจะมีการลดผลกระทบของประชาชนเรื่องของการปรับขึ้นค่าทางด่วนตรงนี้ที่จะมีผล15ตุลาคมค่ะก็ปรับขึ้นค่าผ่านทางอีกประมาณ 15-35 บาทเรื่องนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะเปิดเผยถึงกรณีการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือว่าทางพิเศษสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไป บอกว่าการปรับอัตราผ่านทางดังกล่าวค่ะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้คือในสัญญาสัมปทานการลงทุนเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าจะมีการปรับเรื่องของราคาทุกๆ5ปีก็ระบุเอาไว้ชัดเจนแบบนี้ดังนั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ได้หารือกับบริษัทผู้รับสัมปทานและผู้ลงทุนโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสรุปแนวทางช่วยเหลือแล้วก็ลดผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะประกาศรายละเอียดให้กับประชาชนรับทราบอย่างเป็นทางการก่อนที่จะมีการขึ้นค่าผ่านทางจริงๆในวันที่15ธันวาคมนี้สำหรับการปรับขึ้นครั้งนี้ค่ะจะปรับเฉพาะทางพิเศษประจิมรัฐยาก็คือทางพิเศษสีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพอัตราการปรับแบบนี้ค่ะ4ล้อนะคะ4ล้อเนี่ยไม่เกิน4ล้อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80บาท4ล้อ80บาทเมื่อก่อนเราจ่าย65บาทใช่มั้ยคะส่วน 6-10 ล้อนะคะรถยนต์ 6-10 ล้อจากเดิมจ่าย105บาทจะปรับเพิ่มเป็น130บาทส่วนรถยนต์10ล้อขึ้นไปจากเดิม150บาทก็จะปรับเป็น185บาทไล่เรียงกันไปราคามากสุดก็คือรถ10ล้อนะคะรถ4ล้อเนี่ยก็จะปรับ15บาทรถ 6-10 ล้อปรับ130บาท10ล้อขึ้นไปปรับ35บาทนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันก็แพงเหมือนกันในการปรับขึ้นแต่ว่าในสัญญาสัมปทานการลงทุนเนี่ยก็มีการระบุเอาไว้ชัดเจนแล้วนะคะว่าจะต้องมีการปรับทุกๆ5ปีก็เป็นไปตามสัญญาที่ได้มีการดำเนินการเอาไว้ก่อนที่จะลงทุนสัมปทานดังกล่าวคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามีเรื่องของการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกที่สิงคโปร์ช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะ
5: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะเบรกนี้ไปกันที่สิงคโปร์ค่ะเปิดฉากการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสค่ะซึ่งรองนายกศิหศักดิ์ของไทยแล้วก็ปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาก็ได้กล่าวถ้อยแถลงเปิดแสดงเจตจำนงแนวทางกันอย่างชัดเจนโดยเมื่อช่วงเช้าค่ะประมาณ 8:00 นกว่าๆตามเวลาบ้านเรานะคะคุณศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสค่ะบอกว่าไทยมาด้วยเป้าหมายชัดเจนคือการแสวงหาทางออกทางทะเลเพื่อปกป้องสิทธิ์ของคนไทยและทำให้ไทยและกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าได้แต่มีความเห็นแตกต่างชัดเจนระหว่างไทยและกัมพูชาในการบริหารจัดการร่วมกันโดยไทยเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าการแก้ไขปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านคือการแสวงหาทางออกทวิภาคีแต่กัมพูชามักกล่าวอ้างว่าตนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามเช่นตอนที่กัมพูชาจงใจปล่อยคลิปเสียงระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศจงใจปล่อยจรวดเข้ามาและการทำให้ทหารไทยต้องสูญเสียขาช่วงนั้นการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ตรงไหนคุณเสียศักดิ์ตั้งคำถามแบบนี้บนเวทีอันคลอสนะคะไทยยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศเสมอมาแล้วก็จะปกป้องสิทธิ์ของเราอย่างเข้มแข็งทั้งนี้ในการหารือทางออกแท้จริงฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันไทยก็เริ่มกระบวนการฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ได้เสนอมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงแต่น่าเสียดายค่ะกัมพูชาไม่เคยให้โอกาสอย่างแท้จริงกับแนวทางที่หารือดังกล่าวแทนที่จะหารือทวิภาคีอย่างจริงใจแต่กลับบิดเบือนข้อเท็จจริงกล่าวหาไทยแทบทุกวันและกัมพูชาก็เล่นบทผู้ถูกกระทำสร้างภาพว่าตนมีความชอบธรรมสำหรับการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะว่า25ปีที่ผ่านมาเราสามารถจัดการประชุมทางการได้เพียง2ครั้งเท่านั้นไม่ทำให้เกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเลยและได้เสนอแนวทางการหารือทวิภาคีระหว่างกันแต่กัมพูชาก็กล่าวอ้างว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเข้าสู่การประนอมซึ่งนั่นเป็นข้อเท็จสำหรับเขตแดนทางทะเลไทยยึดมั่นเขตแดนทางทะเลของไทยตามพระบรมราชโองการเมื่อวันที่18มิถุนายน2516โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินกว่าอธิปไตยสิทธิ์อันชอบธรรมย้ำว่าการประนอมไม่เกี่ยวข้องกับดินแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกุดของไทยและปฏิเสธเส้นที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์เพียงฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ที่ไม่มีกฎหมายรองรับไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งการเจรจาเพียงอย่างเที่ยงธรรมหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างแล้วก็เจรจาเดินหน้าต่อไปหวังว่ากัมพูชาจะกล้ามีเจตนารมณ์ที่จะเดินไปในเส้นทางเดียวกับประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวถ้อยแถลงของคุณศิหศักดิ์บนเวทีการประชุมการประนอมภาคบังคับนะคะที่สิงคโปร์ขณะที่ปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชากล่าวถ้อยแถลงอ้างถึง MOU 44ในการพัฒนาทรัพยากรและผลประโยชน์ร่วมกันค่ะแต่ว่าทั้งสองประเทศไม่สามารถมีข้อตกลงทางทะเลหรือว่าการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันแล้วก็ทรัพยากรในพื้นที่ก็ยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อีกทั้งเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยประกาศยกเลิก MOU ข้างต้นเพียงฝ่ายเดียวซึ่งกัมพูชาเขาอ้างว่าได้พิจารณาถี่ถ้วนตามแนวทางสันติวิธีพันธกรณีแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศจึงเริ่มกระบวนการประนอมดังกล่าวซึ่งเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศอันนี้ก็เป็นคำกล่าวอ้างของปรักสุคนนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าพอภายหลังการกล่าวถ้อยแถลงแล้วค่ะคุณศิหศักดิ์ก็ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกดูเหมือนว่ากัมพูชาไม่ได้ตั้งตัวนะว่าเราจะพูดแบบนั้นเพราะเราก็ได้พูดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยแหละว่าประเด็นการประนอมภาคบังคับมันแยกออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่ามีผลต่อกระบวนการนี้รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเจตนาของไทยคือเราต้องอยู่ด้วยกันด้วยความจริงใจแล้วก็ก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งแต่สิ่งที่เราเห็นคือกัมพูชาจะพูดเสมอว่าเขาเป็นฝ่ายที่ชอบธรรม ยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศและไทยเป็นฝ่ายละเมิดแต่ว่าข้อเท็จจริงค่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็ต้องยกตัวอย่างให้คณะกรรมการประนอมเขาได้เห็นว่ากัมพูชาเคารพกฎหมายระหว่างประเทศจริงไหมสิ่งที่นายปรักสุคนพูดเสมอว่าต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจแต่สิ่งที่เราเห็นทุกวันในเวทีต่างๆคือการใส่ร้ายคือการกล่าวหาประเทศไทยไม่หยุดค่ะคุณศิริศักดิ์บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเขามีเจตนาอะไรเพราะตามหลักหน้าที่ของอันคลอสคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่เท่าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมายต่างประเทศของฝั่งกัมพูชาเห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาทรัพยากรทางทะเลแต่ตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเป็นการปักปันเขตแดนซะก่อนให้ถึงที่สุดเราก็จะรู้ว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันตรงไหนที่เราจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ตรงเนี้ยบอกแล้วอะสำหรับประเทศไทยเส้นตายคือเรื่องปักปันเขตแดนยืนยันเกาะกูดยังไงก็เป็นของไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเขตแดนทางทะเลส่วนที่สัญญาที่เรามีอยู่ที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยกัมพูชาเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสประเด็นเรื่องเกาะกูดไม่เกี่ยวข้องกันก็เลยเชื่อว่าการขีดเส้นหรือว่าการอ้างสิทธิ์ต่างๆไม่ได้สอดคล้องกับกฎหมายทางทะเลค่ะนอกจากนี้คุณศิริศักดิ์ยืนยันด้วยว่าประเทศไทยเราเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความตั้งใจแล้วก็เราอยากจะร่วมกันร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมเพื่อให้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อหวังว่าผลสุดท้ายแล้วจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ไทยกับกัมพูชาก็จะได้เดินหน้าร่วมกันเจรจาและหาทางออกอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะเดี๋ยวฟังมาดูกันที่เรื่องของการจัดระเบียบสังคมเรื่องของการขอสิทธิสัญชาติกันหน่อยนะคะจะต้องมีการทบทวนระบบเนี้ยค่ะย้อนหลังไป1ปีเพื่อที่จะปิดช่องโหว่การสกัดนอมินีต่างชาติโดยเมื่อวานนี้คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะก็เป็นประธานประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับรัฐมนตรีช่วยวรศิษฐ์นะคะติดตามผลการดำเนินงานจัดระเบียบสังคมค่ะเพื่อที่จะมอบหมายแนวทางการทบทวนหลักเกณฑ์แล้วก็ขอสัญชาติเพื่อที่จะดูเรื่องของการปราบปรามภัยสังคมที่ผ่านมาว่ามันมีหลายคดีทีเดียวนะคะเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยในที่ประชุมมีข้อสั่งการแบบนี้ค่ะให้กรมปกครองทบทวนกระบวนการขอสัญชาติอย่างรอบด้านตั้งแต่ขั้นตอนหลักการแล้วก็กระบวนการพิจารณาตลอดจนตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็จะต้องรัดกุมมากที่สุดนะคะที่ประชุมยังได้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับอำเภอไปจนถึงหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมกลไกการเฝ้าระวังในพื้นที่ค่ะกรมการปกครองก็มอบหมายให้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง1ปีเพื่อค้นหาความผิดปกติแล้วก็ช่องว่างของระบบก็ต้องดูกันละค่ะเพราะว่าเรื่องของสวยสัญชาติที่มีมาก่อนหน้านี้เป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมจับตาแล้วก็จะต้องร้อนถึงกระทรวงมหาดไทยจะต้องมารื้อระบบย้อนหลังไป1ปีมาปิดช่องว่างช่องโหว่สกัดกั้นนอมินีต่างชาติตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของสุสานยิวเรื่องชาบัตรต่างๆนานาเนี่ยก็ยังคงต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพลพีสั่งผู้ว่าภูเก็ตเลยค่ะไปตรวจสอบชาบัตรป่าตองให้ทราบรายละเอียดเชิงลึกภายใน7วันโดยตามข้อสั่งการของคุณพลพีค่ะก็ให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการสร้างสุสานของชาวต่างชาติซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าบริษัทที่สร้างสุสานมีผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงถึงชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตคุณโชติอรินทร์เกิดสมผู้ว่าภูเก็ตก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในภาพรวมในเชิงลึกเลยนะคะทั้งเรื่องของชาบัตรป่าตองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินการได้มาการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารรวมไปถึงการอนุญาตเชิงพาณิชย์ค่ะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการค้าขายทั้งหมดทั้งมวลในชาบัตรในบริษัทสุสานดังกล่าวรวมไปถึงจุดตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นว่าเอ๊ะมันไปซับซ้อนหรือเปล่ากับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวโดยให้ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน7วันซึ่งก็จะต้องได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่กำหนดทั้งหมดเลยอันนี้คือหลายคนติดตามกันมานะคะเพราะว่า มีการสั่งการกันว่าการตรวจสอบเรื่องของชาบัตรต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่16กันยายนนี้ก็สั่งการไปแล้วให้กับผู้ว่าภูเก็ตดำเนินการนะคะไปต่อกันที่วงการสงฆ์ค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยคดีสมิโชติศรีกาเอพบเงินในบัญชีเนี่ยหูคุณผู้ฟัง300ล้านเลยนะส่งให้ปปงตรวจสอบเส้นทางทางการเงินมันเงินมันเยอะค่ะแล้วก็หลายคนตั้งคำถามว่ามันมีเงินในบัญชี300ล้านแล้วมีเงินอื่นๆที่ถูกโอนออกไปอีกหรือเปล่าตรงนี้จะเตรียมขยายผลไปที่เฟส2และเฟส3ยืนยันยังไม่พบหลักฐานเอาผิดวัดจุฬามณีนะคะขณะที่คดีวัดป่าภูผาสูงก็ส่งให้ปปช.ดำเนินการย้ำว่าไม่มีการเปิดคดีวัดแห่งใหม่ค่ะเรื่องนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยคดีนายอติโชตหรือว่าสมิโชตแล้วก็นางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอบอกว่าตำรวจได้แจ้งข้อหาฟอกเงินและส่งข้อมูลให้กับสำนักงานปปง.ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินค่ะโดยพบว่าเงินในบัญชีรวมมีกว่าประมาณ300ล้านแล้วก็จะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในเฟส2และเฟส3อีกตามกันได้ยาวๆเลยนะคะเรื่องนี้ส่วนกรณีข่าวที่มีชื่อวัดจุฬามณีที่จังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันนะคะไม่พบหลักฐานการกระทำผิดแล้วก็ไม่มีการออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับบุคคลเพิ่มเติมขอให้สังคมแยกแยะนะระหว่างพระพุทธศาสนาวัดแล้วก็พฤติกรรมของบุคคลโดยตำรวจจะดำเนินคดีเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานความผิดทางอาญาที่ชัดเจนสำหรับวัดป่าภูผาสูงจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ตำรวจสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วค่ะก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการคือส่งให้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะยืนยันไม่มีแผนการดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมหลังปรากฏกระแสบอกว่าเตรียมที่จะฟันทุจริตกับวัดต่างๆเพิ่มด้วยโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะออกประกาศเป็นเอกสารชี้แจงค่ะเกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานอย่างใกล้ชิดโดยจะได้รับข้อมูลแล้วก็จะประสานในปัจจุบันเนี้ยว่าไม่มีแผนดำเนินคดีทางกฎหมายหรือการปราบปรามทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่เป็นกระแสข่าวก็ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อนะคะหรือว่าอย่าส่งต่อข้อมูลในลักษณะนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในหลักกฎหมายพระธรรมวินัยแล้วก็ความเป็นธรรมและพยานหลักฐานในส่วนของการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์สินของวัดมหาเถรสมาคมก็ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่สำคัญให้วัดถือปฏิบัติตั้งแต่1ตุลาคมปี68เป็นต้นมานะคะก็คือให้วัดเปิดบัญชีฝากธนาคารสำหรับการรับแล้วก็จ่ายเงินหมดเวลาของข้อข่าวค่ำค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดิฉันยุวธิดาภูคำนวณลาไปเลยสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกา10นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกหย่าวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกหย่าวัว
0: ประธานาธิบดีได้ถูกแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนวีงอกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

0: ในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อ๊อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 10:22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
1: ได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้เพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ต่อไปข้าพเจ้าก็ยังจำได้เมื่อหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามและได้รับการต้อนรับอย่างดีครั้งนี้ก็ยินดีที่ได้มาความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะลุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
0: ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับภริยาประธานาธิบดีโดยภริยาประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเวลา 11:13 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามรอคอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการซึ่งการเยือนในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านของทั้งสองประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้กลับมาเยือนและชื่นชมที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับเชื่อว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีอยู่ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นเวลา 11:43 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในจันแทนมันประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่ายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้า จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง

0: าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายโฮเซ่ดาเนียลออเตกาซาอาเบดราพนักท่านนางโรซาริโอมูริโอซัมบราน่าประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 12:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนมีบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน5คนและผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางไม่ชอบหรือเพิ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลราชมงคลสรรเสริญพุทธศักราช2569แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม วันนี้เวลา 14:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการประทานรางวัลราชมงคลสรรเสริญพุทธศักราช2569ครั้งที่27แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปี2569รวมจำนวน35รายแบ่งเป็น5ประเภทได้แก่รางวัลราชมงคลสรรเสริญกิติมศักดิ์11รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิติมศักดิ์7รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป12รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชน2รายและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล3รายโอกาสนี้มีพระดำรัสทรงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติตนในการสร้างคุณูปการแก่สังคมและประเทศชาติต่อไปจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยและการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งนี้พิธีประธานรางวัลราชมงคลสรรเสริญจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2541เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติตลอดจนส่งเสริมกระตุ้นให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่คู่สังคมสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันและกลางคืนกำหนด100วันเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในการพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้การสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการทำรงประเพณีอันดีงามและการปลูกฝังให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรและเวลา 19:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษ กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพาทมหาวัชรราชธิดาในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานมอบแก่หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อกระจายโอกาสทางการเรียนรู้สู่เยาวชนไทยทั่วประเทศวันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม46ฉบับพระราชทานมอบแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 9,323 เล่มเชิญไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน125เล่มศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10เล่มและผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน222เล่มเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่เยาวชนสำหรับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46รวบรวมองค์ความรู้8เรื่องได้แก่ศิลปะการแทงหยวกภูมิปัญญาช่างสิบหมู่ประเพณีตามเทศกาลชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงพืชเศรษฐกิจไทยรถไฟฟ้าใต้ดินวิศวกรรมขนส่งมวลชนกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเยาวชนไทยทั่วประเทศ
0: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดท่ากรีดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์เมื่อสวดจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาต่อมาเวลา 14.30 นาทีสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวเมฆฟ้าจรัมพรและคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์และคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนและสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: โดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์วัดศรีคิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนนิมิตจังหวัดพิษณุโลกและที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมจังหวัดลำปางส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากนั้นเวลา 17:00 นบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง 7HD บริษัทมงคล Energy จำกัดบริษัทท็อปไลน์ดิจิทัลจำกัดและบริษัทซอร์สโค้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทพาส409 Engineering จำกัดบริษัทปริญสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองบสป.รุ่นที่2ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการโดยเฉพาะการส่งเสริมให้สตรีแต่งกายด้วยผ้าไทยและมีพระราชดำริให้ศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายของสตรีไทยในอดีตจนกำเนิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเตรียมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์และหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองบสป.รุ่นที่2ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.วันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: น้องบอกว่าช่วงประมาณสัก 4-5 โมงเย็นฮะอยู่ดีๆฮะข้อความในไลน์ฮะมันเด้งขึ้นมาพี่มดดำประมาณบอกประมาณเป็นข้อความของมะนาวทักกลับมาว่าช่วงประมาณสัก6โมงทุ่มหนึ่งออกมาหาฉันได้ไหมแล้วก็บอกสถานที่ว่าแถวที่ออกกำลังกายแถวเทศบาลอบต.นะฮะต่างจังหวัดเนี่ยครับผ
4: ม
3: พอโบได้ยินอย่างนั้นฮะก็ตอบปากรับคำฮะไปว่าอยากเจอเพื่อนฮะก็บอกว่าโอเคผมได้ส่งข้อความแชทไปให้ทางรายการด้วยนะครับสามารถดูได
4: ้โอเคเปิดแชทฮะ
3: ครับก็คือพอน้องได้ยินอย่างนั้นปุ๊บนะฮะกันนัดแนะกันว่าประมาณสักทุ่มหนึ่งฮะจะไปหาเพื่อนคนนี
4: ้
3: พอเสร็จเรียบร้อยฮะน้องก็เตรียมตัวเพื่อจะไปหาเพื่อนฮะไปหามะนาวที่เทศบาลฮะแต่ในช่วงจังหวะที่กำลังจะขับมอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนเนี่ยครับน้องบอกว่าด้วยความที่คุณยายอ่ะตะโกนพูดอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนไม่อยากให้ตัวโบเนี่ยออกไปจากบ้านได้ยินแบบคับคล้ายคับคาว่าจะไปไหนจะไปหาใครอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความที่โบเนี่ยเป็นวัยรุ่นใจร้อนฮะอยากเจอเพื่อนเขาก็เลยไม่ได้ฟังก็เลยขับรถออกไปเลยจากระยะทางไปเทศบาลฮะก็ห่างประมาณสัก2กิโลฮะมันจะอยู่ชานเมืองหน่อยตอนนั้นโบเล่าให้ผมฟังว่าพอไปถึงปุ๊บคือด้วยความที่ไม่ค่อยได้กลับบ้านและสถานที่คนนี้ก็ไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ฮะนานๆจะมาทีพอน้องจอดรถปุ๊บเนี่ยฮะคือสถานที่ตรงนี้ตอนกลางวันมันก็ปกตินะฮะแต่พอกลางคืนมันแอบหลอนๆนิดนึงเพราะตรงเทศบาลเนี่ยมันจะมีสวนสาธารณะแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็จะมีศาลฮะพี่เจมส์พี่แนน
4: ครับ
5: ค่ะ
3: น้องบอกว่าน้องก็ไปนั่งรอตรงหมาหินอ่อนฮะแล้วก็เหมือนแชทถามเพื่อนว่าอยู่ที่ไหน
4: mm-hmm.
3: แล้วมันเป็นช่วงเวลาประมาณสักทุ่มกว่าน้องบอกว่าน้องรออยู่นั่นประมาณสัก20นาทีอ่ะแต่เพื่อนก็ไม่ตอบมาสักทีฮะแล้วดูเวลาแล้วมันกำลังจะมืด
4: mm-hmm.
3: ตัวน้องโบก็เลยเหมือนว่ามันคงหลอกมั้งเพื่อนไม่มาแล้วแหละกำลังเหมือนว่าจะกลับบ้านแต่ในช่วงจังหวะที่กำลังจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ฮะเพื่อจะกลับเนี่ยมันมีเสียงตะโกนดังออกมาจากหลังต้นไม้ใหญ่ฮะที่มีสารอยู่อ่ะประมาณว่าโบนาวอยู่นี่ตัวน้องโบพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บก็เลยหันหน้ากลับไปก็เจอว่าเป็นเพื่อนของตัวเองยืนอยู่ตรงต้นไม้ครับผ
4: ม
3: พอเห็นเพื่อนปุ๊บด้วยความดีใจก็เลยวิ่งไปหาเพื่อนครับผมแต่น้องโบเล่าให้ผมฟังว่าในสถานการณ์ตอนนั้นน่ะตัวมะนาวอ่ะเหมือนนิ่งๆแล้วก็ก้มหน้าฮะเหมือนคนกำลังเสียใจอยู่ด้วยความที่เพื่อนคนนี้เป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ฮะพ่อแม่แยกทางกันแล้วน้องอยู่กับยายก็เลยคิดว่าอาจจะทะเลาะกับคุณยายก็ได้ก็ได้ถามว่าเป็นอะไรตัวมะนาวฮะเพื่อนของเขาก็ไม่พูดอะไรครับผมน้องโบพูดในเวลานั้นอ่ะเหมือนถามอะไรก็ไม่ตอบแต่สิ่งที่แปลกใจที่สุดอยู่ดีๆมะนาวก็พูดคำหนึ่งมาว่าวันนี้เราเล่นซ่อนแอบกันไหมตัวโบก็เลยถามว่าเล่นซ่อนแอบอะไรมันจะดึกแล้วแต่ด้วยความลบเราของมะนาวฮะบอกว่าโบเราไม่ได้เจอตั้งนานมาเล่นซ่อนแอบกันเถอะแต่ถ้าเราอ่ะจะให้โบไปซ่อนนะถ้าเราหาตัวโบเจอมาอยู่กับเรานะแต่ด้วยความเป็นเด็กฮะไม่ได้คิดอะไรครับผม ก็คิดอ่ะเพื่อนอยากเล่นก็เล่นตัวน้องโบก็เลยวิ่งเข้าไปหาที่ซ่อนฮะโดยที่ได้ยินเสียงของมะนาวอ่ะเหมือนหันหลังใส่ต้นไม้ใหญ่แล้วก็นับ1 2 3ในช่วงจังหวะที่โบวิ่งเข้าไปในหาที่ซ่อนฮะก็เลยไปเจอห้องน้ำห้องหนึ่งมันเป็นห้องน้ำที่มันยังสร้างไม่เสร็จฮะน้องก็เลยกะว่าจะเข้าไปแอบข้างในครับผมแล้วก็ปิดประตูแง้มไว้เพื่อที่จะดูว่าเพื่อนมันจะมาหาเจอหรือเปล่าในช่วงจังหวะที่ไปแอบซ่อนปุ๊บฮะเขาก็ได้ยินเสียงมะนาวนับถึง10พอดีแต่ตอนช่วงเวลานั้นน้องโบบอกว่าพี่โต้เหมือนเสียงของเพื่อนมันแปลกๆอ่ะมันเป็นเสียงเย็นๆประมาณ อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะถ้าเจอแล้วอ่ะมาอยู่กับฉันนะอะไรประมาณเนี้ยครับผมน้องเขาก็เลยแบบแอบดูแล้วมันมีช่องไม้ฮะแล้วก็เหมือนแอบมองอ่ะว่าเพื่อนอ่ะมันจะทำอะไรมันจะหาเราเจอไหมแต่สิ่งที่น้องโบเจอก็คือว่าลักษณะของเพื่อนมันมีลักษณะแปลกๆอย่างหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่มองไกลๆมองว่าทำไมเพื่อนกูมันแปลกๆจังวะมันเดินแปลกๆผมก็เลยถามว่าแปลกยังไงคือเหมือนคนที่มีลักษณะของแขนขาผิดรูปและเดินไปเดินมาครับผมแล้วด้วยความที่พอมองอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วก็เสียงของตัวมะนาวพูดแบบแปลกๆด้วยว่ามึงมาอยู่กับกูนะมึงมาอยู่กับกูนะถ้ากูหาเจอเนี่ยจนตัวโบบอกว่าเอ้ยไม่เล่นแล้วตะโกนออกมาจากห้องน้ำไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วแทนที่มะนาวจะหยุดเล่นฮะตอนที่น้องส่องดูตาดูไอ้ตรงช่องฮะอยู่ดีมะนาวก็วิ่งมาในลักษณะคือคนที่แขนขาผิดรูปฮะพี่โมดำ
5: ก็คือแขนขาเขาไม่ปกติถูกต้องไหม
3: ใช่ให้มันบึ้บบึ้บแบบคอแขนขา
5: เหมือนแกว่งเหมือนแบบ
3: ใช่ฮะ
6: เหมือนผีในเกาหลีไหมผีหนังเกาหลีไหมแบบเป็น
5: เหมือนไม่มีเหมือนไม่มีกระดูกอ่ะถูกต้องไหม
3: ถูกต้องถูกต้อง
5: เหมือนไม่มีกระดูกแล้วแบบว่าเหมือนมันไหลไปได้หมดถูกต้องไหม
3: ถูกต้องถูกต้องใช่ครับวิ่งเข้ามามาเคาะตรงไอ้ห้องน้ำฮะที่น้องอยู่อ่ะเคาะแล้วก็บอกว่าออกมาออกมามึงมาอยู่กับกูมึงอยู่กับกูมึงมาอยู่กับกูตอนนั้นโบพอได้ยินเสียงงั้นก็ตกใจแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพอเงียบได้สักพักหนึ่งฮะเขาก็เหมือนส่องดูอ่ะเพื่อนคนนี้ก็หายไปแต่ที่น่าตกใจครับพี่มนต์ดำไอ้ตรงหลังคาห้องน้ำข้างบนมันเป็นเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักเหมือนคนวิ่งไปวิ่งมาทั้งเสียงเคาะฝาผนังซ้ายขวาหน้าหลังน้องบอกว่าไม่เล่นแล้วจะออกแล้วจะออกแล้วกูไม่เล่นแล้วแต่พอผลักประตูก็ออกไม่ได้น้องบอกว่าตอนนั้นสติจะแตกอ่ะไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นอะไรด้วยความที่ห้องน้ำต่างจังหวัดมันจะมีช่องข้างบนใช่ไหมคร
5: ับ
3: น้องบอกว่าพอทุกอย่างมันเดดแอร์ไปมันเงียบไปฮะเสียงเคาะมันได้ยินเสียงเนี่ยฮะมันเสียงอยู่ตรงเหมือนอยู่ข้างบนฮะน้องก็เลยแหงหน้าขึ้นไปมองเจอเพื่อนคนนี้ในลักษณะคือแขนขาที่ผมบอกผิดรูปอ่ะเกาะแล้วก็พูดมามึงมาอยู่กับกูนะอย่างเงี้ยฮะจนน้องกรี๊ดฮะน้องตกใจมากน้องบอกว่าในจังหวะที่น้องกรี๊ดเสียงดังๆอ่ะแบบว่าเขาได้ยินเสียงเคาะอีกแต่คราวนี้มันเป็นเสียงของน้าฮะเหมือนว่าโบอยู่ไหนโบใหญ่ลูกอย่างเงี้ยเคาะเคาะเคาะเคาะอย่างเงี้ยครับผมมันเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนคุณน้าฮะที่มาตามน้องเนี่ยพังประตูเข้ามาก็เห็นโบอยู่ข้างในแล้วก็พาตัวโบออกมาน้าพอมาถึงปุ๊บบอกถามว่าโบเข้าไปตรงนั้นได้ยังไงเพราะพอน้องมองฮะลักษณะห้องน้ำคือมันเป็นเอาไม้ติดแบบเป็นกากบาทฮะป
5: ิ
3: ดไว้อะตอนนั้นน้องแปลกใจมากแต่น้าก็บอกว่าเองไม่ต้องหันไปมองนะเองกลับมาไม่ต้องมองแล้วก็ขึ้นรถไปเลยในช่วงจังหวะที่กำลังจะขึ้นรถนะฮะด้วยความที่เป็นเด็กนะฮะเด็กม.1ไม่ให้มองอะไรวะเขาก็เลยไปมองที่ต้นไม้ใหญ่ที่เจอเพื่อนคนเมื่อกี้ฮะมะนาวนะครับผมเขาบอกว่าเขาเห็นตัวมะนาวยืนอยู่ตรงต้นไม้ในลักษณะแขนขาผิดรูปและในช่วงจังหวะที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปเหมือนว่าร่างของเพื่อนคนนี้ก็วิ่งตามจนน้องกรี๊ดอ่ะพอไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ยฮะน้องบอกว่า3วันเต็มๆอ่ะพี่โตหนูเป็นไข้ไปเลยอ่ะจากเหตุการณ์นี้น้องบอกว่าในช่วง3วันน้องฝันถึงเพื่อนคนนี้มาหาที่บ้านบ้างชวนไปอยู่บ้างชวนไปอยู่กับตัวเองบ้างอย่างนี้ทุกวันครับผมจนน้องบอกว่าพอวันที่3น้องเริ่มหายป่วยก็เลยเอาเรื่องเนี้ยกะว่าจะไปเล่าให้ยายฟัง
6: ครับ
3: ยายก็บอกว่าไม่ต้องเล่าแกไปเจอมะนาวมาใช่ไหมอยู่ดียายก็พูดอย่างนี้มาฮะ
7: ยายรู้อ่ะ
3: ยายก็บอกว่าวันนั้นฉันก็กะว่าจะเตือนแล้วว่ากะจะบอกว่าไอ้ตัวมะนาวเนี่ยมันเสียชีวิตไปแล้วนะเดือนเต็ม1เดือนเต็มๆอ่ะ
5: ก็คือเพื่อนกูที่เห็นน่ะก็คือตายไปแล้วถูกต้องมั้ย
3: ถูกต้องถูกต้องใช่ฮะคือยายเล่าให้ฟังว่าด้วยความที่มะนาวเหมือนทะเลาะกับคนในครอบครัวฮะเขาก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ด้วยความที่เป็นเด็กและขับรถเร็วฮะไม่ชำนาญมาก เหมือนว่าเขาเกิดอุบัติเหตุฮะรถมอเตอร์ไซค์ไปชนต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นฮะพี่มดำ
5: ครับก็คือผิดรูปผิดร่างที่เห็นเป็นแขนผิดรูปผิดร่าง
3: ถูกต้องใช่เสียชีวิตคือแขนขาผิดรูปคอหมุนได้360องศาเลยครับผมจากเหตุการณ์นั้นน้องก็เลยจำฝังใจเลยฮะว่าสิ่งที่น้องเจอว่ามันคือผีหรือมันใช่หรือเพราะว่าข้อความที่ผมส่งไปในรายการฮะน้องยังยืนยันว่าน้องคุยกับเพื่อนจริงๆแต่พอเอาแชทมาดูปรากฏว่าเป็นตัวน้องโบคุยแค่คนเดียวฮะแต่ไม่มีการตอบโต้ของเพื่อน
5: ก็คิดเองมโนภาพเองก็คือคุยกันเองถูกคุยด้วยคุยกับตัวเองอ่ะถูกต้องไหม
3: ถูกต้องใช่ครับพี่มดดำ
6: อ๋อ
3: ก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ของน้องโบฮะที่ไปประสบพบเจอเรื่องตลอดเรื่องนี้มาครับแบบเกี่ยวกับตัวเพื่อนของเขาครับผม
5: เป็นคนเล่าที่สนุกมากนะ
7: เขาเป็นนักเล่าอาชีพแบบ
5: เป็นนักเล่าอาชีพเลยคือนักเล่าเลย
6: คนนี้เซเลบเลย
3: โอ้ไม่ขนาดนั้นครับผมพอเล่าได้
5: คือเล่าแบบดีมากเลยนะจริง
6: น้ำส่งน้ำเสียงใช้ได้เลยนะ
5: สรุปแล้วก็คือที่เราเห็นผิดรูปผิดร่างนะคือเขาเกิดอุบัติเหตุถูกต้องไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
6: แต่ว่าการตายครั้งนี้ก็อยากจะเอาเพื่อนสนิทไปด้วยอีกคนนึงไง
3: มันเป็นคำสัญญาของเด็กๆฮะว่าถ้าเราเป็นอะไรไป
5: ก็เป็นเพื่อนกันตลอดชีวิต
3: ใช่ครับจะเป็นเพื่อนกันตลอดชีวิตจะไปด้วยกันไปอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคร
6: ับโอ้โหตัวแปรนี่คือคุณน้านะตามมาช่วยเนาะถ้าน้าไม่ตามมาช่วยเนี่ยโอ้โหอาจจะได้ไปอาจจะไม่มีเรื่องเล่านี้เน
5: า
6: ะ
5: ตัวเองพอมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกสักเรื่องนึงมั้ยเป็นคนเล่าเรื่องดีมากเลยขออีกเรื่องได้มั้ย
3: ได้ได้ใช่มั้ยครับ
5: ได้สิ
7: แต่ขอสั้นๆได้มั้ยคุณออโต
5: ้มาเถอะมาเถอะพี่ว่าได้อยู่คนนี้เล่าสนุกเลยล่ะแต่ขออีกเรื่องนึง
3: พอดีมันครบรอบวันที่ผมไปเจอเหตุการณ์นี้อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมเจอด้วยตัวเอง
5: ก็คือเกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นนานแค่ไหนแล้ว
3: ประมาณ20ปีฮะช่วงประมาณสักเรียนปี1ครับ
5: ตอนนี้ตัวเองอายุเท่าไหร่แล้ว
3: 45ครับ
5: อ๋อ45ก็เมื่อประมาณสักประมาณมหาลัยอ่ะถูกต้องมั้ย
3: ถูกต้องใช่ครับประมาณสักปี1ครับผม
5: โอเคจ้ะเรื่องราวมันเป็นยังไงเกิดขึ้นที่ไหน
3: คือเหตุการณ์นี้ฮะต้องย้อนกลับไปในช่วงที่เรียนปี1คือด้วยความวันนั้นฮะมันเป็นวันเกิดของรุ่นพี่คนหนึ่งฮะแต่เราต้องไปกินเลี้ยงอ่ะรุ่นกับรุ่นพี่คนนี้แต่บ้านของแกอยู่ออกไปนอก
5: เข้าวิทยุ
3: นอกตัวจังหวัด
5: ดูเบรกก่อนแป๊บนึงน้องเดี๋ยวน้องกลับมาเล่าได้ไหม
6: ใช่ใช่
5: ได้ไหมขอเข้าวิทยุก่อนแป๊บนึงได้ไหม
3: ได้ครับได
5: ้น้องอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะ
6: โอเคโอเคออโต้รอแป๊บนึงนะครับ
8: อังคารกลุ่มโป่ง
9: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
11: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
12: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน
8: อังคารกลุ่มโปง
9: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: Me oh God เมลิคอมอะไรลดกิน

ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: ำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย1.56
1: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mark พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานครสกายเวิร์ดปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเชนเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรี

0: ากไว้เอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดน
1: 1156ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: อยากแนะนำเลยว่าหาตัวเองไปก่อนได้เลยตอนนี้มันก็อาจจะมีบางคนที่เขารู้แล้วว่าจบมาเนี่ยเส้นทางอาชีพเขาอยากจะไปเป็นอะไรถ้าสมมติเรายังไม่รู้อะไรเงี้ยครับอยากให้ลอง explore ไปเรื่อยๆได้การแบบสำรวจอาชีพหรือการสมัครงานหรือการทำงานอะไรเงี้ยครับมันไม่มีอะไรสายไปปัจจุบันนี้เนี่ย internship มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว เน้นการทำงานจริงๆเลยอย่างใน job CB ก็เหมือนกันเวลาเรารับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาคือน้องเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งจะต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่างๆจะมี performance review น่าจะได้แบบประสบ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันอังคารลองแบ่งเงินเป็นส่วนๆสำหรับใช้จ่ายแบ่งออมแล้วลงทุนดูนะครับจะช่วยให้การเงินมั่นคงขึ้นเยอะเลยนะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อังคารกลุ่มโป
4: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
8: กลับมาค่ะคันคุ้มโปงค่ะ
9: ขอบคุณนะฮะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะฮะ
10: โอเคอยู่กับเรามานานแล้วออโต้
9: ออโต้อัดต่อเลยลูกมีเวลาอีกแค่ดูอีกเจ็ดแปดนาทีอ่ะได้อยู่อ่ะเชิญค่ะ
11: ได้ครับผมเรื่องนี้นะครับผมต้องขอย้อนก่อนแล้วก็เหมือนตั้งคำถามให้คนที่ฟังเรื่องนี้เหมือนถ้าฟังจบมาช่วยผมด้วยฮะว่าในเรื่องเล่านี่นะฮะมันคือผีหรือคนครับผม
9: โอเคครับคือให้ทุกคนมาช่วยตัดสินซิว่าเรื่องที่คุณจะเล่าเนี่ยมันคือผีหรือคนโอเค
11: ถูกต้องใช่ค่ะคือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปีหนึ่งนะครับผมและในช่วงเวลานั้นอ่ะผมอ่ะได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปกินเลี้ยงงานปีงานวันเกิดของแกแต่ด้วยความบ้านของรุ่นพี่คนนี้ฮะเขาอยู่ชานเมืองห่างจากตัวจังหวัดประมาณสัก10กิโลความที่ผมไม่มีมอเตอร์ไซค์ฮะผมนะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อโจ้ไอ้โจ้เนี่ยมันมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งฮะถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนทุกคนจะรู้ดีรถอีป๊อปเล็กๆนะฮะ
10: รถชาลี
11: รถชาลีใช่ฮะ
10: อีป๊อปคืออีป๊อปสิ
11: คือมันจะเร่งได้ประมาณสัก90-80นี่คือหรูแล้วฮะความเร็ว
10: ครับ
11: แล้ววันนั้นนะฮะผมกับเพื่อนเนี่ยก็นัดแนะกันว่าจะไปงานวันเกิดของรุ่นพี่คนนี
8: ้
11: โดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าๆครับผมแต่ด้วยความที่ไอ้โจ้ฮะปกติเนี่ยมันจะใช้ถนนหลักถนนใหญ่เนี่ยไปบ้านพี่คนนี้อยู่แล้วแต่วันนั้นมันคิดอะไรไม่รู้ครับมันไปทางลัดมันพาผมไปทางลัด อยู่ดีมันก็เลี้ยวเข้าไปในซอยหนึ่งฮะที่ให้พี่มดดำพี่เจมพี่แนนคิดตามผมนะครับผมมันเป็นทางที่สองข้างทางมีแต่ทุ่งนา
10: ม
11: ีแต่ป่าทะดินเป็นถนนเป็นดินลุกลังสีแดงผมนะมองสองข้างทางแล้วก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยมึงมาที่ไหนวะแทนที่เพื่อนมันจะตอบมันหันหน้ามาแล้วก็ยิ้มแบบไปผมเนี่ยฮะ
9: ก็คือแบบเย้ยเย้ย
10: เหมือนแกล้ง
11: ใช่เหมือนแกล้งผมไม่ใช่คนในพื้นที่แต
9: ่
11: เพื่อนผมมันคนในจังหวัดนี
10: ้ครับ
11: ผมก็มองสองข้างทางมันไม่มีบ้านคนเลยนะฮะมีแต่ทุ่งนาและในช่วงจังหวะประมาณสักอีกประมาณสัก10กว่าเมตรเนี่ยผมสังเกตได้ว่ามันมีคนผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมก็เลยสะกิดเพื่อนฮะว่าเฮ้ยมึงดูดิดึกดื่นป่านนี้เขามาเดินอะไรเปรี้ยวๆตรงนี้วะตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันทำท่าแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยตอนนั้นผมก็แปลกใจมันเป็นอะไรวะลักษณะของมันคือตกใจมากฮะแล้วก็บิดคันเร่งมอเตอร์ไซค์อีป๊อปน้อยที่ผมพูดนะฮะแต่เจ้ากรรมมันบิดได้แค่80-90อ่ะ
9: รถป๊อปสมัยก่อนคันเล็กๆใช่ไหม
10: คันเล็กๆจิ๋ว
11: ถูกต้องแล้วก็สังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันเบี่ยงหลบผู้ชายคนนี้ที่เขายืนอยู่ข้างทางแต่ในช่วงจังหวะที่เบี่ยงเนี่ยผมสังเกตได้ว่าผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อลายสก๊อตสีแดงกางเกงยีน
10: ครับ
11: เป็นลักษณะของผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาแบบค้ำๆหน่อยแต่ในช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบไอ้โจ้มันหลบแล้วมันเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยผม ผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าแล้วก็ยื่นมือมาจับเหมือนจะมาจับตัวผมแล้วก็บอกว่าพี่ช่วยผมด้วยผมได้ยินแค่นี้ฮะแต่ตอนนั้นผมตกใจผมนึกว่าโจรผมก็เฮ้ยอะไรวะแล้วมันก็บิดขับออกจากจุดนั้นไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาเพื่อจะมองว่าไอ้คนเนี้ยมันจะวิ่งตามมาทำร้ายหรือเปล่าปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นหายไปครับผมหายไปเลยอ่ะผมก็เลยแปลกใจแต่ไอ้ที่แปลกใจที่สุดคือปฏิกิริยาของไอ้โจ้ที่มันขับมอเตอร์ไซค์อยู่มันเฮ้ยๆมันโวยวายฮะจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้ก็สังเกตได้ว่าไอ้โจ้เนี่ยมันเหมือนมันกลัวอะไรทักอย่างจนต้องไปนอนในห้องของรุ่นพี่คนนี
9: ้
11: ส่วนผมก็กินดื่มกับรุ่นพี่งานมันเกิดจนเสร็จเรียบร้อยแต่คืนนั้นอ่ะผมนอนบ้านของรุ่นพี่คนนี้ไปเลยครับพอตื่นเช้ามาไอ้โจ้มันก็ยังเหมือนคนที่กลัวอะไรทักอย่างจนผมเค้นถามฮะว่ามึงเป็นอะไรก็เลยคำตอบกับมันว่ามันบอกว่ามันอ่ะรู้ว่าผมอ่ะเป็นคนที่กลัวผีก็เลยอยากแกล้งแล้วมันพาไปทางลัดเส้นที่มันจะพาไปเนี่ยรู้ไหมครับพี่โมดำ
9: เป็นไงฮะ
11: มันเล่าว่าเส้นนี้มันคือเส้นป่าช้าเก่าในหมู่บ้าน
9: อ๋อก็คือมันรู้อยู่แล้วแต่เราเป็นคนนอกพื้นที่ถูกต้องไหม
11: ถูกต้องใช่ครับมันกะว่าจะไปแบบแกล้งผ
9: ม
11: บอกว่าผีหลอกเมืองอย่างเงี้ยแต่ผมอ่ะด้วยความไม่รู้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยๆตอนที่ขี่รถ
9: นั่นคือ
11: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
9: อ้าว
11: ฮะที่มันเห็นแต่ผมน่ะเห็นคือเป็นคนเลยยืนอยู
10: ่เห็นไม่เหมือนกัน
11: ถูกต้องใช่ผมก็เลยด่ามันเป็นบทใหญ่แล้วว่ามึงจะทำบ้าอะไรของมึงเนี่ยถ้ามันเป็นโจรมาซวยเนี่ยแล้วฮะแล้วก็พอจากเหตุการณ์นั้นผมก็เลยขับรถย้อนกลับมาเส้นเดิมพี่มดดำช่วงกลางวัน
9: ครับก็คือกลางวันและไม่ใช่กลางคืน
11: ใช่เพื่อมาดูว่าไอ้สถานที่มันบอกว่าเนี่ยที่จะมาหลอกผมนี่คืออะไรจุดที่ผมเจอผู้ชายนั้นน่ะพอมองเข้าไปลึกๆหน่อยมันจะเป็นเหมือนศาลาศาลาที่มันเอาไว้จัดงานเผาศพ
9: เป็นเหมือนป่าช้าที่แบบเหมือนต่างจังหวัดที่เขาจะมีแบบว่าเหมือนที่เผาศพที่ไม่ใช่อยู่ในวัดแต่ถูกต้องไหม
11: ถูกต้องใช่แล้วเผาศพแบบกองฟอนด้วยนะพอผมเห็นอย่างนั้นปุ๊บผมก็นับแต่กับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฮะไอ้โจ้มันก็ไม่เคยเล่นแผงอะไรอีกเลยครับผม
9: อ
11: ันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมไปเจอเรื่องหลอนๆเรื่องหนึ่งที่แบบยังตั้งคำถามว่ามัน
9: สรุปแล้วผีหรือคน
11: ถูกต้องใช่ใช่ผม
10: คือเราเห็นเต็มตัวไงแต่โจ้เห็นไม่เต็มตัวไง
11: ถูกต้องใช่ครับ
10: เออผีหรือคนล่ะ
9: มันก็หาคำตอบไม่ได
8: ้
9: มันแล้วแต่จินตนาการเนอะ
8: ถ
11: ูกต้องใช่ครับ
9: เหมือนโต๊ะกลมอ่ะ
8: จินตนาการอะไรคะแม
9: ่ชุบจินตนาการไปได้ไรออโต้เดี๋ยวเปิดรูปออโต้ให้ดูมีคนส่งบอกออโต้ตัวจริงหล่อมากจริงหรอ
11: โอ้ไม่เลยครับ
8: มีคนส่งมาเมื่อกี้เคยมาเล่าคุณแม่เคยมาในรายการแล้วด้วย
9: ใช่
8: ค่ะ
9: ก็คือติดตามออโต้ได้ที่ไหนบ้าง
11: ก็ติดตามผมได้ใน Facebook ครับออโต้เดอะโกสเลยครับผม
9: ออโต้เดอะโกสนะ
10: ครับ
8: ค่ะแล้วก็ตามรายการผีคุณออโต้ก็ยังไปเล่าอยู่ใช่ไหมคะ
11: ก็ยังเล่าครับแล้ววันนี้ครับขอฝากน้องมินแม่แฟนด้วยครับวันนี้ผมจะมาเป็น FC น้องมินครับผม
10: ได้เลยน่ารักมาก
8: ชั่วโมงหน้ารอเจอเลยขอบคุณคุณออโต้นะคะ
11: ครับพี่ครับ
10: สวัสดีครับขอบคุณมากครับ
8: เดี๋ยวเราต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็กลับมาเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีจากคุณมินแม่แฟนกันกับอังคารคุงโปง X คืนนี้ค่ะ
7: อังคารคุงโปง X
12: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
13: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
0: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ก
0: อก
2: เพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้าอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำช

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
5: FM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อายกอายกยกย
6: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเธอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM NewsEFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้กัมพูชาไม่ทันตั้งตัวหลังไทยกล่าวถ้อยแถลงเวทีอันคลอสชี้ให้เห็นว่ากัมพูชาไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
11: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เลอา
13: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเร
14: สบู่สมุนไพรจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
15: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เลอา
14: สบู่สมุนสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อย่าองผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยกัมพูชาไม่ทันตั้งตัวหลังไทยกล่าวถ้อยแถลงบนเวทีอันคลอสชี้ให้เห็นว่ากัมพูชาไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมยอมรับยังไม่รู้กระบวนการจะสำเร็จหรือไม่คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสให้สัมภาษณ์ภายหลังกล่าวถ้อยแถลงอันคลอสครั้งแรกระหว่างไทยกับกัมพูชาดูเหมือนว่ากัมพูชาไม่ได้ตั้งตัวว่าไทยจะมากล่าวเช่นนี้และไทยระบุตรงไปตรงมาว่าประเด็นการประนอมภาคบังคับจะแยกออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆเพราะมีผลกับกระบวนการนี้รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศด้วยซึ่งเจตนาของไทยคือต้องอยู่ร่วมกันด้วยความจริงใจและก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งแต่สิ่งที่เห็นคือกัมพูชาจะพูดเสมอว่าเป็นฝ่ายที่ชอบทำยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศและไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายของประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นซึ่งนายสิงหศักดิ์ยืนยันว่าไทยเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามยอมรับว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จสิ้นหรือไม่เนื่องจากจุดยืนของไทยต้องปักปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนขณะที่กัมพูชาพุ่งเป้าไปที่การแบ่งทรัพยากรอย่างเดียวซึ่งนายสิงหศักดิ์ระบุว่าจะต้องมีการรอพูดคุยอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งจะมีการหารือกันหลายครั้งคาดการว่าจะเป็นในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะประชุมกันที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ต่อจากนั้นก็จะกลับมาที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นในภูมิภาคที่สำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ศาลปัตตานีพิพากษาจำคุก2ปีคดีอ้างยี่จำเลยรับสารภาพเข้าร่วมกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและผ่านการฝึกในต่างประเทศคุณรัตนาวดีมณีรัตน์รายงานค่ะ
5: ศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นกรณีเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายขโมยรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อก่อนนำไปก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรปานาเละและที่ว่าการอำเภอปานาเละจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่24ตุลาคม2567โดยมีนายนรินทร์เจสันเป็นจำเลยในคดีนี้จำเลยถูกดำเนินคดีในความผิดอ้างยี่ซึ่งจำเลยให้การรับว่าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนและเคยเข้ารับฝึกในประเทศมาเลเซียศาลชั้นต้นจึงพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานอ้างยี่จึงมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกเป็นเวลา2ปีแต่คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงมีเหตุบรรเทาโทษและลดโทษให้1ใน3คงเหลือโทษจำคุก1ปี4เดือนพร้อมมีคำสั่งขังจำเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์ตามขั้นตอนทางกฎหมายรัตนาวดีมณีรัตน์รายงานค่ะ
3: และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบน.เรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง4บาทต่อลิตรเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายน

0: ของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: วันที่เราห่างไกล
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
5: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
6: Inspiration
4: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
7: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
8: อังคารกรุงโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
9: กลับมากับบังคันคุ้มโปงในชั่วโมงที่2นี้นะคะแล้วก็1แขกรับเชิญ
10: สวัสดีฮะ
9: คุณมิ้น
10: ที
9: ่
10: จริงมาบ่อยแล้วใช่ไหม
9: สวัสดีค่ะ
10: น้องมิ้นนี่คือวันนี้ได้เจอกันสักทีเนาะ
11: ปกติไม่เคยได้เจอแม่เลย
10: ไม่เคยได้เจอพี่วันนี้เลทรายการเลท11นาทีพี่ได้อยู่แป๊บหน่อย
12: ตอนที่เข้ามาไม่เจอใครเลย
9: ไม่เจอใครเลย
12: เจอพี่ชาวกับน้องเซฟ
9: ใช่แต่ว่าวันนี้ก็คือได้เจอครบ3คนเลย
11: ใช่ค่ะ
10: จริงจริงน้องมิ้นจริงๆแล้วอาชีพจริงๆของหนูคืออะไร
11: จริงๆแล้วก่อนหน้านี้นี้มิ้นทำร้านอาหารกลางคืนค่ะแล้วก็เปิดเพจรับทำเรซูเม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตั้งแต่เล่าเรื่องผีค่ะแม่แล้วก็พี่ๆก็คือหลังจากนั้นมิ้นก็มาเป็นดีเจจัดรายการผีค่ะรวมถึงก็มาทำรายการผีร่วมกับทางช่องอมรินทร์ด้วย
12: เจอทางของตัวเองเลย
11: เจอทางของ
9: น้ำเสียงเขาเวลาพูดอ่ะมันเหมือนแบบว่า
10: พิธีกรเป็นมืออาชีพเป็นการแล้วก็เลยทำไมตัวเองถึงชอบเล่าเรื่องผีประสบการณ์เพราะพี่นี่เป็นการเจอครั้งแรกระหว่างพี่กับหนู
11: ค่ะ
10: ทำไมหนูถึงชอบเล่าเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยลูก
11: คืออย่างงี้ค่ะแม่เรื่องแรกที่มินไปเล่ากับพี่แจ็คใน The Ghost Radio ค่ะเป็นเรื่องของที่เราเจอเองเป็นเรื่องของคุณแม่แล้วคือตอนนั้นที่มินตัดสินใจไปเล่าเรื่องนี้เพราะตัวเราเป็นสายคนเที่ยวกลางคืนเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเจอคนเยอะมากที่ชอบไม่รับโทรศัพท์พ่อแม
10: ่เขาเยอะอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นอ่ะ
11: แล้วมันก็มีในครั้งนั้นที่มิ้นเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะคือเรารับสายคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วคุณแม่ก็เสียในคืนนั้นเลยเราก็เลยเอาเรื่องนี้ซึ่งเป็นคุณแม่ของแฟนนะคะแต่ว่าก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าเพราะกะว่าจะให้มันเป็นข้อคิดกับคนที่ชอบไม่รับสายพ่อแม่อะไรประมาณนี
12: ้
11: ค
12: ่
11: ะใช
10: ่ก็คือเหมือนกับมันว่ะเรารับสายทุกคนได้หมดแต่บางทีพ่อแม่เราไว้ก่อน
11: ใช่ค่ะ
10: มันก็เลยทำให้เกิดแบบว่าเฮ้ยวันนั้นใครจะคิดว่ามันเป็นสายสุดท้ายแล้ว
11: เป็นคืนสุดท้ายใช่ค่ะ
9: และส่วนตัวคุณมิ้นเองเป็นคนที่เห็นผีจังๆเลยไหมคะ
11: มิ้นกล้าพูดเลยว่าถ้าผีตัวไหนมิ้นเห็นเนี่ยน่าจะเห็นกันหมดค่ะมิ้นว่ามิ้นเป็นคนเห็นผียากมาก มีขนาดว่าทำรายการถ้าพูดแบบไม่แอบแบลเลยนะคะคือไปมันก็ไม่เจอค่ะบางที่แต่ว่าถ้าเจอเนี่ยถ้ามิ้นเจอคนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอกันทั้งกองเลยค่ะ
10: ถ้าเจอก็เจอหมดอ่ะ
11: เจอก็เจอหมดใช่ค่ะ
10: เพราะเราไม่ได้เป็นคนที่เห็นอะไรไปเรื่อย
11: ใช่ค่ะ
10: ถูกต้องวันนี้ที่มิ้นจะมาเล่าเนี่ยลองฟังสักเรื่องสิพี่อุตส่าห์อยู่เลทเลยเนี่ยปกติพี่ต้องลงทีวีแล้ววันนี้เรื่องราวที่มิ้นจะเล่าคือเรื่องอะไรคะ
11: จะบอกว่ามิ้นว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะคือมิ้นเนี่ยมาเข้าวงการมูจริงๆอะค่ะพี่แนนพี่เจมจากการดูแม่เนี่ยละค่ะ
10: อ๋อเหรอ
11: ใช่ค่ะ
10: น้องอย่าพูดอย่างนั้นเลยค่ะตอนนี้ทัวร์ก็ลงพี่เยอะแล้วค่ะ
11: แต่ทัวร์ไม่ต้องไปลงแม่นะคะคือความหมายคือเราโอเคมิ้นมาเข้าสายเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยก็คือเริ่มจากการดูแม่มดทำนี่แหละค่ะแล้วก็มีช่วงปลายปีที่แล้วค่ะมิ้นได้ไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์สันมหาทศดาราค
12: ่
11: ะพอดีว่าได้เจอกันแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันแล้วอาจารย์ท่านเนี้ยเขาก็ชวนมิ้นเนี่ยไปร่วมทริปที่เหมือนแบบไปไหว้พระเก้าวัดอะไรอย่าง
9: เงี้ยเขาเป็นหมอดูเหรอคะอาจารย์สัน
11: เขาเป็นนักโหราศาสตร์ค่ะเขาดูโหราศาสตร์สอนโหราศาสตร์
9: ค่ะ
11: ทีเนี้ยมิ้นก็ลองไปกับเขาดูค่ะไม่เคยไปเลยไอ้ทริปสายบุญอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าโดยส่วนตัวมิ้นไม่ชอบคนเยอะค่ะแล้วก็เวลาทริปสายบุญเนี่ยทุกคนมันจะ

0: ขึ้นสวรรค์หมดเนาะมันจะมีความวุ่นวายบางอย่างที่มิ้นไม่ชอบเลย
1: ทุกคนต้องการเป็น VIP หมด
0: ถูกต้องค่ะซึ่งมิ้นเนี่ยไม่ได้ไปในฐานะ VIP อะไรนะคะก็คือไปในฐานะที่ว่ารู้จักกับอาจารย์ซันชวนไปด้วยก็ไปค่ะทีเนี้ยไอ้ทริปเนี้ยมัน2วัน1คืนค่ะก็จังหวัดใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะทีเนี้ยตัวอาจารย์เขาก็เสนอว่ามิ้นไม่ต้องขับรถไปหรอกมิ้นไปกับพี่ก็ได
2: ้
0: ไปรถคันเดียวกันเผื่อว่ามิ้นทำอะไรไม่เป็นก็ถามพี่เดี๋ยวพี่จะได้สอนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งไอ้สวดมนต์อะไรคือไปทุกวัดนี่คือเขาสวดจัดเต็มมากเลยค่ะสวดแบบสวดนานมากเพราะฉะนั้นไอ้คืนแรกที่เราต้องไปทำเนี่ยได้แค่5วัดค่ะแล้วจบวัดสุดท้ายเนี่ยตอนประมาณเกือบ3ทุ่มเลย
1: เริ่มตั้งแต่กี่โมงอะ
0: เริ่มตั้งแต่ประมาณ7โมงอะแม่
1: 7โมงเช้า
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: แล้วก็กล่าวว่าโอเค
1: เหมือนกันเนาะ
0: เราก็กล่าวว่าโอเคเต็มเปี่ยมพลังบุญเลยค่ะกล่าวว่าทริปเนี้ยมันต้องปังมันต้องดีมันต้องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
3: ครับ
0: ทีนี้พอจบวัดก็ไปกินข้าวต้มกันค่ะไอ้ระหว่างกินข้าวต้มเพิ่งนึกได้ค่ะความที่ไม่มีสติสักเท่าไหร่เพิ่งนึกได้ว่าแล้วเราจะนอนไหน
3: ฮะ
2: เราไม่ได้จองโรงแรมเลยเหรอคะ
3: หมายถึงว่าทั้งหมดหรือแค่เราคนเดียว
0: คือเรารู้ว่าทางทีมเขามีการจองโรงแรมกันตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ดึกมากเราจะกลับกรุงเทพคือมิ้นเป็นคนที่ไปนอนแล้วมันปัญหาเยอะค่ะคือหมอนข้างกระติด
3: แต่เด
2: นอนยาก
0: แล้วนอนที่อื่นแล้วมันไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะก็เก่าเฮ้ยถ้ามันไม่ดึกมากกลับดีกว่าแต่ไปๆมาๆมัน3ทุ่มกว่าเมาเพลินด้วยค่ะคุยนู่นคุยนี่คุยนั่นกันก็เลยบอกอาจารย์ว่าอาจารย์คะมีโรงแรมแนะนำไหมคะเขาบอกโอ้ยไม่ต้องไปไหนไกลนอนที่เดียวกับพวกพี่กับทีมงานพี่เลย
2: ค่ะ
0: เราก็โอเคได้เลยโดยที่ไม่ได้ถามเลยค่ะว่าโรงแรมคือโรงแรมอะไรแต่ว่ามิ้นเนี่ยอย่างที่บอกค่ะไปรถตู้ของอาจารย์ใช่ไหมคะก็นั่งไปด้วยกันค่ะนั่งไปไอ้ระหว่างบนรถเราก็คุยกันไปว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นกี่โมงมีอะไรต้องทำบ้างทีเนี้ยพอรถมันเลี้ยวเข้าโรงแรมอะค่ะอยู่ดีๆตัวของอาจารย์ซันเนี่ยแหละค่ะเขาพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยใครจองโรงแรมวะผีโคตรดุเลย
1: ทำไมอะ
0: มิ้นก็คิดว่าเขาเล่นกันเข้าใจว่าอย่างนั้นก็เลยบอกอาจารย์ไม่พูดอย่างนี้สิเราก็พูดว่าอาจารย์ไม่
1: ใจไม่ดี
0: ใจไม่ดีอย่าพูดอย่างนี้สิอะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยจริงพี่เห็นจริงๆคือสิ่งที่อาจารย์เขาเห็นแล้วเขาพูดให้มิ้นฟังคือเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนนึงใส่เสื้อสีฟ้ายืนโบกมือเรียกรถเรา
1: เรียกรถอ
0: ยู่ที่หน้าโรงแรม
1: เขาเห็นจริงๆ
0: เขาพูดแบบนี้ค่ะแต่ตอนนั้นน่ะมิ้นคิดว่าเขาอาจจะเห็นเราชอบเล่าเรื่องผีอะไรเงี้ยคิดว่าเขาแกล้งมิ้นก็ทำเป็นไม่สนใจก็เฉยๆไปค่ะแต่ทีเนี้ยเขาดูลุกลี้ลุกลนผิดปกติจนเขาเรียกเหมือนเรียกทีมงานนะคะมาถามว่าใครอ่ะจองโรงแรมนี
1: ้
0: คือมันดูจริงจังเกินเหตุอะค่ะมิ้นก็เลยตัดสินใจลองเอาชื่อโรงแรมคือตอนนั้นเราเลี้ยวเข้าไปในลานจอดโรงแรมแล้วก็เลยเอาลองเอาชื่อโรงแรมอ่ะเซิร์ช Google ก็เซิร์ชชื่อโรงแรมเนี้ยค่ะแล้วก็ตามด้วยแบบผีอะไรเงี้ยค่ะมันขึ้นมา38กระทู้ค่ะ
2: โอ้โหมีประวัติ
1: ก็คือมีคนเล่าถึงที่เนี้ย38กระทู้ว่าเฮ้ยผีไม่ธรรมดาแหละ
0: ใช่ค่ะแม่ซึ่งตอนนั้นน่ะมิ้นคิดแล้วว่าทุกที่ต้องมีผีคิดปลอบใจตัวเองว่าทุกที่มันก็มีผีหมดแหละมันก็ไม่ได้ว่าต้องเป็นอะไรอย่างนั้นหรอกไอ้ระหว่างนั้นนะคะเขาก็ให้เหมือนน้องทีมงานเขาว่าวิ่งไปล็อบบี้เหมือนไปเอากุญแจมิ้นก็ดูไอ้38กระทู้นั้นแล้วก็กดบันทึกเอาไว้กะว่าคืนนี้จะนอนดูว่ามันมีอะไร
2: โหใจคุณ
0: อยากรู้ว่ามันมีอะไรคะแต่ว่าตอนนั้นที่มิ้นไม่กลัวมากอะค่ะพี่แนนเพราะว่าในโรงแรมนี้มีตั้ง6ตึกคือมันมี
1: ไม่ได้โรงแรมเล็ก
0: ตึกเยอะมากแม
2: ่ซึ่งเราก็ไม่ใช่ห้องเรา
0: ถูกค่ะซึ่งมิ้นก็เลื่อนดูแล้วว่าเฮ้ยตึกมันเยอะแล้วก็เรื่องมันเยอะมันมีคนมาเขียนลงกระทู้ต่างๆไว้สั้นๆทีเนี้ยไอ้ระหว่างที่ออกมาจากหน้ากระทู้เข้ามาสู่หน้า Google Search ปกติเนี่ยค่ะมันดันมีข่าวมีข่าวแทรกขึ้นมาด้วยค่ะ
2: ค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นข่าวของโรงแรมนี้แหละ
3: ครับ
0: มิ้นก็ไล่ดูจนมันดันไปเจอข่าวนึงของสำนักข่าวนึงแล้วกันค่ะซึ่งในข่าวนั้นมันคือข่าวของผู้หญิงที่กระโดดตึกลงมาเสียชีวิตต่างๆนานาเขาไม่ได้เขียนชื่อโรงแรมแต่เขาเขียนที่อยู
2: ่
0: ที่อยู่อะไรต่างๆตามสไตล์สำนักข่าวค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่ในนั้นเนี่ยมันมีภาพของผู้เสียชีวิตที่เขาเบอร์หน้าไว้ค่ะพี่แนนแล้วผู้เสียชีวิตอ่ะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีฟ้า
2: เหมือนที่อาจารย์ซันบอกเลยเหรอ
0: มินเห็นตอนแรกมินก็แคปไอ้ข่าวเนี้ยไว้ก่อนแล้วยังไม่ส่งกะว่าให้มันจบคืนนี้ไปแล้วเดี๋ยวค่อยส่งให้เขาดูว่ามันมี
3: ว่าใช่ไหม
0: ว่าใช่ไหม
3: คนเดียวกันหรือเปล่า
0: คนเดียวกันหรือเปล่าเพราะเสื้อมันก็ไม่ได้เอกลักษณ์อะไรขนาดนั้นแค่ว่ามันสีฟ้าเหมือนกัน
3: เออ
0: ทีเนี้ยค่ะมิ้นท์อ่านข่าวนี้ไปโดยที่ตอนนั้นก็นั่งอยู่ข้างแฟนก็เปิดให้ดูว่ามันมีข่าว2ข่าวค่ะพี่แจ๊คคือข่าวกระโดดตึกกับข่าวผู้ชายถูกทุบหัวฆาตกรรมในห้องพักซึ่งข่าวเนี่ยมันก็นานมากแล้วค่ะถ้าเทียบไปแล้วมันก็มีข่าวนึงตั้งแต่ปี59กับอีกข่าวนึงอ่ะตั้งแต่ปี62ซึ่งมันก็ถือว่าหลายปีเนาะอ่ะมินก็ยังไม่ได้คิดอะไรค่ะทีเนี้ยไอในเนื้อหาข่าวเนี่ยมันเขียนแค่ว่าเหตุเนี่ยเกิดที่บริเวณตึก1โหมินมองไปที่เนี่ยมี6ตึก
3: เฮ้ย
0: สบาย
3: ไม่ใช่ตึกเรา
0: ถูกค่ะ
3: เราอยู่ตึก
0: ซึ่งน้องทีมงานวิ่งมาเอาตึกมาแจกค่ะก็แจกคือน้องก็แจกแบบแจกสุ่มเลยค่ะพี่ห้องนี้เตียงคู่เตียงเดียวอะไรเขาก็จะพูดไปซึ่งพอมิ้นรับมาปึ้งมิ้นนอนตึก1ค่ะ
3: โอ
0: ้ตึก1ชั้น4ห้อง04 1104ค่ะทีเนี้ยมิ้นเห็นข่าวแล้วคุยกันกับแฟนและคุยกับน้องบางคนในทีมที่สนิทกันและในข่าวเนี่ยมันบอกแค่ว่ามีเหตุฆาตกรรมเนี่ยเกิดที่ชั้น4ค่ะ
3: ครับ
0: แต่มันไม่ได้บอกห้องและน้องทุกคนที่อยู่กับมิ้นบนรถคันเดียวกันเนี่ยค่ะนอนชั้น4กันหมดเลยสุ่มค่ะ
3: สุ่ม
0: ก็ขึ้นไปค่ะขึ้นไปเสร็จปุ๊บมิ้นไม่รู้ว่าอันเนี้ยมิ้นอาจจะจินตนาการอาจจะแบบฟุ้งอะค่ะคือเราเดินเข้าไปเรารู้สึกว่าตึกมันอะเปิดไฟขาวหมดเลยทั้งตึกค่ะแต่ว่ามันรู้สึกมืดมันความรู้สึกเรามันรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยสว่างบอกไม่ถูกไม่มีลิฟต์ด้วยค่ะเดินจากชั้น1ขึ้นไปชั้น4ซึ่งมันเป็นห้องพักที่แปลกค่ะพี่แนนคือมันไม่มีเคาน์เตอร์เช็คอินอะไรแบบขนาดนั้นแต่มียามเปิดประตูให้นะคะมีรปภเปิดประตูให้เราเข้าไปอะไรเงี้ยเราก็เดินไปพอถึงชั้น4ปุ๊บก็ลากกระเป๋ากันไปแต่ละห้องค่ะซึ่งห้องมินน่ะอยู่สุดทางเดินซ้ายมือมินก็เปิดประตูเข้าไปค่ะเปิดประตูเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็มองโอเคมันเป็นเตียงคู่นะคะเตียงนึงอยู่ฝั่งใต้แอร์อีกเตียงนึงอยู่ฝั่งติดห้องน้ำก็เข้าไปก็ตัดสินใจไม่เป็นไรทริปพรุ่งนี้หนักกว่าวันนี้อีกคือทริปพรุ่งนี้ต้องลงกินข้าว6โมงเช้าเลยเพราะฉะนั้นมิ้นเป็นผู้หญิงเราต้องแต่งหน้าแต่งตัวอะไรเงี้ยตีห้ามิ้นต้องตื่นแล้วมิ้นก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรมันนอนไม่กี่ชั่วโมงช่างมันเราก็ลากกระเป๋าเข้าไปแต่ก็ด้วยความรู้มากนะคะก็ไม่แกะอะไรออกจากกระเป๋าเยอะแยะเอาออกแค่ชุดนอนกับของแค่บางอย่างเท่านั้นเสร็จปุ๊บเข้าห้องไปได้สักพักนึงค่ะก็แฟนเนี่ยขอเข้าห้องน้ำก่อนมิ้นก็นั่งอยู่โทรศัพท์ก็แบบจะหมดละไอ้ภายในห้องอะค่ะมันจะมีเหมือนโต๊ะที่เขาเอาไว้ให้เราตั้งของทำงานได้แล้วก็แต่งหน้าตรงนั้นได้ด้วยแล้วก็จะมีปลั๊กไฟอยู่มิ้นก็เลยไปนั่งไอ้ที่โต๊ะนี้ละค่ะแล้วก็ไปชาร์จแบตตรงนั้นซึ่งไอ้จังหวะที่เรานั่งๆไปเราก็รู้สึกว่าเออแบบมันห้องมันเงียบแต่มันเงียบแบบเหมือนแบบเราก็คิดว่าเราน่าจะคิดไปเองเนาะพี่แนนก็ตัดสินใจว่าเคยรับรู้มาว่าวิญญาณเป็นคลื่นพลังงานอย่างนึงถ้ามีคลื่นพลังงานอย่างอื่นแทรกมันจะไม่ปรากฏตัวก็ไม่รู้ทฤษฎีใครนะคะไม่จำไม่ได้ว่าของพี่แจ็คหรือของพี่ป๋องนี่แหละมิ้นก็เลยตัดสินใจเปิดทีวีค่ะแต่เปิดทีวีไปปึ้งรายการแรกขึ้นมาดันเป็นรายการของพี่แจ็คก่อน
3: เดอะโกสต์ก่อน
0: ก็เปลี่ยนไปอีกเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนไปเจอรายการไม่ใช่รายการค่ะเป็นหนังอะไรก็ไม่รู้มิ้นไม่ได้ดูด้วยคือมิ้นเปิดเอาเสียงเฉยๆแล้วมิ้นก็นั่งกดโทรศัพท์ไปค่ะซึ่งไอ้จังหวะที่กดโทรศัพท์ไปเนี่ยสักพักนึงเนี่ยไอ้ตรงบริเวณหัวเตียงเขาจะมีเหมือนโต๊ะหัวเตียงขั้นกลางไว้ให้เราเล็กๆซึ่งตรงนั้นน่ะมินก็วางของใช้ส่วนตัวพวกนาฬิกาเราพวกเป็นภูมิแพ้ก็เลยพกไอ้ยาพ่นจมูกค่ะแล้วก็ตั้งเอาไว้แล้วอยู่ดีๆไอ้ยาพ่นจมูกเนี่ยมันล้มมินก็นึกว่าเฮ้ยคือตรงนั้นมันมีหน้าต่างเลยค่ะมินก็นึกว่าหรือมันมีหน้าต่างที่มันไม่ได้ปิดหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจไปเปิดไอ้ตรงหน้าต่างนั้นดูค่ะตั้งของแล้วก็เปิดดูเพราะกะว่าถ้าหน้าต่างมันไม่ได้ปิดหรืออะไรเราก็จะปิดปรากฏว่าพอเปิดไปมันเป็นหน้าต่างจริงค่ะพี่เจมินันแต่ว่ามันเป็นหน้าต่างที่เขาตีกรงเหล็กตีกรงเหล็กแบบเหมือนตีเหล็กดัดครอบอีกทีนึงมินก็เอ้ยมันแปลกก็เลยเปิดดูหน้าต่างทุกบานเลยค่ะยกเว้นระเบียงอย่างเดียวนอกนั้นคือตีกรงเหล็กทั้งหมดเลยแต่ระเบียงเนี่ยล็อกนะคะแม้ว่าจะกดปลดล็อกระเบียงก็เปิดไม่ได
3: ้
0: ตอนนั้นมินก็ไม่ได้อะไรค่ะก็กลับมานั่งรอนั่งรอแฟนอยู่สักพักหนึ่งก็เลยตัดสินใจเปิดไอ้กระทู้พวกนั้นแหละแล้วก็อ่านดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่าซึ่งเรื่องเล่ามันก็เป็นเรื่องเล่าผีต่างๆนานาที่เขาเล่าคล้ายๆกันเกี่ยวกับสิ่งที่เจอใช่ไหมคะแต่พอมิ้นออกจากหน้ากระทู้พวกนั้นมามิ้นก็เลยลองมาไล่ดูข่าวเพราะข่าวมันจะเป็นความจริงมากกว่าเรื่องเล่าอยู่แล้วมิ้นก็ไปดูไอ้ข่าวนั้นนะคะข่าวที่ว่ามีผู้ชายถูกฆาตกรรมโดยการทุบหัวแล้วเสียชีวิตในห้องมิ้นไม่ได้ไปสะดุดอะไรในเนื้อข่าวเลยค่ะมิ้นสะดุดภาพข่าว คือภาพข่าวเนี่ยมันเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งนอนคว่ำถูกภาพเบอร์ตรงหัวแต่อีกกระเบื้องในห้องอะค่ะมันลายเดียวกับกระเบื้องห้องที่มินนอน
2: เป๊ะเลยหรอ
0: แต่เป๊ะเลยค่ะพี่แนนจริงๆไอ้เรื่องไอ้ทั้งหมดเนี่ยมินมีภาพแต่ว่าเดี๋ยวส่งมาให้พี่อ้ายตามหลังก็ได้ค่ะซึ่งพอมินเห็นแบบนั้นมินก็เลยพิมพ์ไปหาน้องในทีมน้องตากล้องต่างๆอะค่ะในทีมโปรดักชันนี่แหละว่าห้องช่วยเปิดห้องให้หน่อยได้ไหมพี่ขอเข้าไปดูห้องหน่อยคือมินคิดว่าตึกเนี้ยมันดูเหมือนมันรีโนเวทแปลกๆค่ะมินคิดว่าหรือว่ากระเบื้องแต่ละห้องอะคือมันก็อาจจะเหมือนกันหมดมันไม่ได้สามารถจะมาแยกด้วยกระเบื้องได้แบบนั้นมินก็เลยเดินไปดูห้องน้องทุกคนเลยค่ะปรากฏว่าไอ้ตึกเนี้ยแปลกมากมีแค่ทางเดินที่ปูกระเบื้องขาวนอกนั้นภายในห้องพักของแขกอะค่ะกระเบื้องไม่ซ้ำลายเลยค่ะและน้องแต่ละคนที่พักไม่มีห้องไหนที่กระเบื้องเหมือนห้องที่มินนอน
2: ค่อนข้างจะแน่ใจแล้วแหละ
0: ค่อนข้างจะแน่ใจค่ะทีเนี้ยไอ้จังหวะที่เรากำลังคิดและตอนนั้นเนี่ยคิดถึงพี่ชายแล้วค่ะคือคิดถึงกูตี
2: ค่ะอ
0: ยากจะโทรให้กูตีมารับเพราะว่ามินน่ะไม่ได้เอารถไปมินไปกับรถชาวบ้านเขาก็กะว่าจะให้แกมารับคือกลับและเอา5วัดพอ4วัดพักไว้ก่อน
2: ขอเอาชีวิตรอด
0: ตอนนั้นยอมรับว่ายังไม่เจออะไรแต่ในใจมัน
3: อยู่ไม่ได้
0: ในใจมันเริ่มคิดว่าคืนนี้ถ้าหลับปิดไฟเมื่อไหร่กูโดนแน่คือคิดอย่างนั้นค่ะก็จังหวะนั้นกำลังจะโทรหาครูตรีค่ะปรากฏว่าในไลน์กลุ่มอะค่ะที่แบบตอนเช้าก็ต้องนัดกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆตัวอาจารย์ซันเนี่ยแหละค่ะพิมพ์เข้ามาในไลน์กลุ่มว่าไม่เล่นนะครับไม่แกล้งกันนะครับดึกแล้วเราก็งงว่าไม่เล่นนะครับไม่แกล้งกันนะครับคืออะไรคือโอเคค่ะมิ้นเคยออกกองกับทางรายการของอาจารย์รู้แหละว่าไอ้เจ้าเด็กโปรดักชันเด็กผู้ชายอะมันแผงคือมันชอบวิ่งแกล้งเคาะห้องมั่งปีนห้องมั่งอะไรเงี้ยแต่วันนั้นตอนนั้นที่อาจารย์พิมพ์เข้ามาค่ะเด็กทุกคนนะอยู่กับมิ้นหมดเลยเพราะมิ้นน่ะเข้าไปดูห้องของเด็กทุกคน
2: แล้วคุณมิ้นเล่าให้เขาฟังไหมคะ
0: ยังไม่ทันได้พิมพ์ค่ะพี่แนนเขาก็พิมพ์มาว่าไม่เล่นนะครับอย่างนี้มิ้นก็เลยตัดสินใจไม่รู้จะพิมพ์อะไรพี่แนนก็เลยให้เด็กอ่ะมันยืนพร้อมกันหมดแล้วมิ้นก็กดถ่ายรูปเซลฟี่ว่ามิ้นน่ะอยู่รวมกับพวกเนี้ยทั้งหมดเลยไม่ได้มีใครเดินไปแกล้งนะซึ่งพอส่งไปปุ๊บเขาอ่านเร็วมากค่ะเหมือนเขาเปิดแชทอยู่แล้วอ่ะแต่เขาเงียบไปนานมากระหว่างนั้นมิ้นก็เลยส่งลิงก์ต่างๆที่แคปไว้อะไรเงี้ยแล้วก็พวกกระทู้เนี่ยให้น้องๆ อ่านด้วยกัน
2: ค่ะ
0: ตอนนั้นน่ะไปนั่งรวมกันอยู่ห้องน้องอีกคนนึงอาจารย์เขาเลยพิมพ์มาว่าอ๋อไม่เป็นไรครับเราไปทำบุญมาอุทิศบุญให้เขาไปแล้วกันแต่คือตอนนั้นน่ะมิ้นไม่ได้มีใจอยากจะอุทิศบุญอะไรให้ใครอะค่ะค
2: ือมันกลัว
0: คือมันนอนไม่ได้พี่แนนก็คุยกันว่าเอาไงดีจนสุดท้ายตัดสินใจว่าตอนนั้นน่ะมันประมาณ 5:00 นจะเที่ยงคืนแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจไม่เป็นไรนอนเปิดไฟนอนแล้วก็เปิดไฟเดี๋ยวมันก็เช้าแล้วก็กลับเข้าห้องไปทีนึงค่ะทีเนี้ยพอกลับเข้าห้องไปมันนอนไม่หลับค่ะเราก็เปิดทั้งทีวีเปิดทั้งไฟแล้วก็มีโรตีที่เราซื้อมาจากตรงร้านข้าวต้มที่เราไปกินมาอะไรเงี้ยก็นั่งกันว่าจะกินโรตีมินก็เอาไอโรตีกรอบเนี่ยไปตั้งไว้ตรงโต๊ะที่มินชาร์จแบตนะคะซึ่งมันติดไกลระเบียงซึ่งจังหวะนั้นมินก็พูดด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็พูดกับแฟนว่าอาจารย์ซันบอกว่าเขาหิวอะไรเงี้ยแบบเขาขอบุญขอกุศลให้อุทิศบุญอุทิศกุศลไปให้แฟนก็เลยพูดเล่นขึ้นมาว่าก็ยกโรตีกรอบไปเขาไปดิอะไรคือพูดเล่นกันเฉย
3: ๆสบถกันธรรมดา
0: สบถกันธรรมดาซึ่งพอพูดจบปุ๊บอยู่ดีๆตรงระเบียงแม่งมีเสียงเคาะปึ้งเป็นเสียงเคาะกระจกมินไม่รู้คนอื่นเจอผีแล้วเป็นยังไงคนอื่นเขาเจอผีแล้วเขาอาจจะพูดหรืออะไรมินไม่รู้นะคะแต่มินยอมแล้วว่าพอเจอจริงๆอ่ะมันไม่เห็นตัวนะคะแต่มันพูดไม่ออกก็เลยมองหน้ากันกับแฟนแล้วก็ตัดสินใจว่ากลับเถอะตอนแรกไม่อยากพึ่งใครพยายามจะหาแกร็บไม่มีโทรหาครูตีครูตีมาไม่ได้คือต้องบอกครูตีไกลค่ะอยู่สมุทรสาครตัดสินใจโทรหาพี่ทุกคนเลยค่ะพี่หินมายากลอะไรโทรทุกคนเลยค่ะจนไปสรุปที่พี่ยอดหมกแดงให้พี่ยอดขับรถมารับซึ่งไอ้จังหวะนั้นอะเราไม่กล้าพูดเราไม่กล้าออกเสียงเราไม่กล้าอะไรคือโชคดีที่มินไม่ได้เอาอะไรออกจากกระเป๋าเยอะมากนะคะก็ใช้วิธีดันของทุกอย่างเปิดประตูแล้วก็ดันเอาของทุกอย่างออกจากห้องแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปรวมมาอยู่ที่ห้องน้องอีกคนนึงก่อนโดยที่ประตูก็เปิดทิ้งไว้อย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็ไปรวมอยู่ที่อีกห้องนึงรอจนกว่าพี่ยอดจะบอกว่าถึงแล้วค่อยลงมาก็รออยู่ประมาณ30กับ40นาทีได้ค่ะพี่ยอดก็มาซึ่งพอพี่ยอดมามินดีใจอ่ะมินไม่ได้นอนด้วยมันง่วงมากค่ะคือเราตื่นตั้งแต่เช้าทำบุญอะไรต่างๆนานาแล้วมันแล้วตอนนั้นมันประมาณจะตีสองแล้วค่ะก็เลยวิ่งลงมาเลยวิ่งลงมาหอบผ้าลงมาหอบของลงมาไอ้สิ่งที่มินเอะใจอย่างนึงคือ ตรงนั้นมีพนักงานเนี่ยยืนอยู่คนนึงไม่รู้เป็นตำแหน่งอะไรแต่ยืนอยู่ด้านล่างชั้นหนึ่งกับพี่รปภ.ที่เขาต้องคอยเปิดประตูเข้าออกเขาเห็นสภาพเราแบบนั้นนะคะคือมิ้นวิ่งลงมาพี่ยอดถ่ายคลิปเก็บไว้ด้วยคือเขาถ่ายไปแกล้งอะไรเงี้ยนะคะปกติอะพนักงานเขาควรจะมาถามเราว่าม
2: ีอะไรหรือเปล่า
0: วิ่งออกมาตีสองเงี้ยแต่สิ่งที่มิ้นเห็นคือเขาวอค่ะเขาวอแบบเหมือนเขาคุยอะไรไม่รู้วอถึงกันแล้วเขาก็ไม่เดินมาหาเราด้วยแล้วมิ้นไม่ได้ว่ารีบกลับนะคะคือวิ่งลงมาแล้วอะมายืนอยู่อีหน้าโรงแรมเนี่ยอยู่อีกสักพักนึงเขาก็มองเราแต่เขาก็ไม่ได้เดินมาไม่ได้มาสนใจไม่ได้มาอะไรมิ้นกลับกรุงเทพในคืนนั้นเลยค่ะมาถึงกรุงเทพประมาณตีสี่กว่าเกือบตีห้านอนไม่หลับอ่านอีสามสิบแปดกระทู้นั่นอะจนหมดค่ะจนมาตอนเช้าจริงๆเจ้าของงานอย่างอาจารย์ซันก็ไม่รู้ว่ามินถึงกรุงเทพแล้วมารู้อีกทีก็คือตอนเช้าที่เขาตื่นมาแล้วเขาไม่เห็นเราไปกินข้าวเขาถึงรู้ว่าเรากลับกรุงเทพไปแล้วมินก็เล่าว่ามันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะซึ่งก็เลยได้มารับรู้จากน้องๆที่ไปด้วยกันค่ะว่าน้องที่อยู่อีกห้องนึงอ่ะได้ยินเสียงคนอาบน้ำในห้องน้ำทั้งคืนเลยทั้งคืนเลยรวมถึงมีคนเจอผู้หญิงที่ไม่มีแขนข้างหนึ่งค่ะเดินในห้องแต่คือด้วยความน้องว่าเป็นโปรดักชันอะพี่มันกลับไม่ได
3: ้
0: คือมันเจอแต่ว่ามันก็ตัดสินใจออกมาข้างนอกก็ไม่นอนก็แค่นั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วใน38กระทู้นั้นอะมีคนที่เจอแบบที่น้องๆมินเจ
2: อ
0: เหมือนกันเลยค่ะพี่นันแต่เขาเล่าเอาไว้ก่อนหลายปีแล้วนะ
2: แบบสภาพเดียวกันเลยเหรอ
0: สภาพเดียวกันเลยค่ะแล้วไอ้ตึกที่มิ้นไปนอนเนี่ยค่ะครั้งหนึ่งเมื่อช่วงยุคโควิดอ่ะมันเคยเป็นเหมือนฮอสพิทอลที่ให้คนเข้าไปรักษาอีกซึ่งโอ้โหสุดท้ายมิ้นกลับไปค่ะความที่ก็ยังอยากจะมูอยู่ก็กลับไปแต่กลับไปด้วยรถตัวเองแล้วค่ะในวันต่อมาไปทำบุญแต่ว่าทำเสร็จแล้วก็คืนนั้นก็ขับรถกลับเลยค่ะก็เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งที่เห็นแล้วแหละว่าพี่พิมพ์จังหวัดไม่ใช่นะคะแต่ว่าไม่อันนี้ละกันเพราะว่าโรงแรมเขายังเปิดอยู
3: ่
0: เดี๋ยวเราสามคนจะไปยืนอยู่หน้าบันลังกันหมด
2: ไม่สามสิคะ เอ๊ะสมมติว่าย้อนกลับไปวันนั้นคุณมิ้นถ้าคุณมิ้นไม่ได้ไปรู้ข่าวนั้นแต่มันมีแค่เสียงเคาะกระจกอย่างเดียวคุณมิ้นยังจะกลับบ้านไหมคะ
0: คือเหตุผลที่มิ้นกลับบ้านเลยค่ะยอมรับเลยว่า 70% เนี่ยป๊อตเลยค่ะส่วนอีก 30% คือตัวมิ้นเองเคยผีเข้า
2: เอ้าหรอ
0: แล้วถ้าเอาทางวิทยาศาสตร์คือเวลาเราไม่ได้นอนมากๆร่างกายเราอะไรมันตกซึ่งวันนั้นน่ะเป็นวันที่มิ้นน่ะแทบไม่ได้นอนเลยค่ะ
3: มันจะรวดใช่ไหม
0: มิ้นกลัวว่ามันจะเกิดอีกใช่
2: ตอนผีเข้าเป็นยังไงอ่ะคุณมิ้น
0: ตอนผีเข้าก็เป็นเทปนึงเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้หลังจากนั้นอมรินทร์ถึงมาชวนไปทำรายการเลย
3: เกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟัง
2: หน่อ
0: ยสิมิ้นไปบ้านร้าง100ปีในจังหวัดนึงแล้วกันค่ะพี่เจมซึ่งสถานที่แห่งเนี้ยพี่หมอป้าอะไรรายการอื่นๆเขาก็ไปกันค่ะไอรายการที่มิ้นทำเดเทาเนี่ยเราก็เลยไปบ้างก็แค่นั้นเองค่ะแต่ว่าอันนั้นน่ะมันเป็นเทปแรกเลยค่ะพี่แนนที่มิ้นมีโอกาสได้ทำหน้าที่พิธีกรในรายการนั้นซึ่งเราไปถึงอ่ะโอเคค่ะทุกคนเขาก็มีการไหว้นู่นนี่นั่นเป็นรายการของอาจารย์ซันเนี่ยแหละค่ะ
2: ค่ะ
0: ซึ่งตอนที่มินไปอ่ะเราไม่ใช่จะไม่ไหว้นะคะแต่ด้วยแบบโหรูปแบบรายการเขาบอกทุกอย่างต้องถ่ายเป็นภาพยนตร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณมินต้องไปเปิดรายการอยู่บนเรือกลางน้ำนะ
2: โอ้โห
3: อยากได้ภาพสวย
0: เราก็เอาแล้วจำไม่ได้กลัวจำสคริปต์ไม่ได้ก็ยืนท่องสคริปต์กับพี่เคทีฟอยู่คนนึงก็ไม่ได้ไปไหว้กับเขาแต่ว่ามินเนี่ยรู้หมดเลยค่ะว่าไอ้ประวัติบ้านหลังนี้อะไรเป็นยังไงเพราะเราจำได้หมดละทีเนี้ยไอ้พาตอนที่จะเปิดรายการนะคะก็มีคุณลุงคนนึงเนาะที่เหมือนกับเขาก็เป็นคนดูแลบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ช่ำชองแล้วแหละคือเหมือนครับเราไม่ใช่รายการแรกเขาช่ำชองในการตอบคำถามในการอะไรทุกอย่างเลย
2: เขารับแขกมาเยอะแล้ว
0: ซึ่งมิ้นก็มีการถามว่าคุณลุงคะประวัติบ้านเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณลุงอ่ะยังพูดแย่มิ้นอีกว่าลองไปนอนสักคืนไหมล่ะน้องพิธีกร อะไรเงี้ยแบบเขายังแบบพูดเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆสนุกซึ่งมิ้นก็เลยไม่ได้กลัวอะไรมากค่ะทีเนี้ยไอตอนจะเปิดรายการพูดแบบไม่ปิดบังค่ะภาพในนั้นมันดูมืดแต่จริงๆอ่ะเวลาที่มินถ่ายมันประมาณ5โมงเย็น6โมงเย็นค่ะมันยังไม่ได้มืดขนาดนั้นคือ
2: ชื่อรายการอะไรคะ EP อะไรขอให้เดี๋ยวน้องหมิวช่วยเซิร์ชหน่อยได้ไหมคะ
0: The Date House ค่ะ EP แรกเลยค่ะ EP ที่เอ็กกับมินแม่แฟนค่ะ
2: โอเคใช่เดี๋ยวขอดูภาพไปด้วยอ่ะยังไม่ได้มืดมาก
0: ไม่ได้มืดขนาดนั้นค่ะแต่โอเคในการตัดต่อนะคะมันก็มีการเกรดสีมีมันก็ดูน่ากลัวแต่จริงๆไม่ได้มืดค่ะซีนนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดสักแอะค่ะเป็นแค่ซีนเก็บอินเสิร์ต มิ้นแค่เดินจากท่าน้ำแล้วก็ลงเรือแค่นั้นเลยค่ะเก็บอินเสิร์ตภาพแค่นั้นเลยซึ่งจังหวะที่มิ้นเดินอ่ะพี่แนนมิ้นก็เดินตามอาจารย์ซันเนี่ยค่ะเดินไปพอเดินลงไปเสร็จปุ๊บก้าวขาลงไปปุ๊บตอนเราจะก้าวขาลงไปเราเห็นว่ามีบันไดแต่พอมิ้นก้าวลงไปจริงไม่มีบันไดค่ะมิ้นล่วงลงไปเลย
2: เฮ้ยอุ้ยนี่คุณเป็นแผลด้วยเหรอ
0: กระดูกเลยค่ะ
2: เฮ้ย
0: แตกตัวซึ่งล่วงลงไปแล้วตอนนั้นยังไม่ทันเจ็บค่ะ
3: อาย
0: มากเทปแรกไปถึงตกเรือเลยนะคะจริงๆด้านหลังอะคือมันแตกหมดเลยค่ะแต่ว่าเปิดให้เห็นได้แค่นั้น
2: โอ้ย
0: พอล่วงลงไปแล้วก็มีการคุยว่าเอ้ยน้องมิ้นจะถ่ายทำต่อได้ไหมนู่นนี่นั่นเราก็บอกได้ค่ะได้คือตอนนั้นอะมันยังไม่เจ็บแต่มิ้นได้ยินแต่เสียงพี่ๆทีมงานเขาพูดว่าเฮ้ยคุณมิ้นเลือดทั้งตัวเลยอะขึ้นมาก่อนมิ้นก็ขึ้นมาค่ะซึ่งไอ้จังหวะที่ขึ้นมาตอนแรกอะมันยังอายอยู่ค่ะมันยังไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกแต่ว่านั่งไปสักพักนึงรู้สึกว่าตามันมัวมิ้นก็เข้าใจว่าคอนแทคเลนส์หลุดมิ้นก็หันไปถามทุกคนว่าพี่ๆคะคอนแทคมิ้นหลุดปะคะมิ้นมองไม่เห็นอะไรเงี้ยเขาก็มาส่องตาเอาไฟมาส่องตาเขาบอกไม่หลุดนะไม่หลุดไอจังหวะนั้นนะคะมิ้นเริ่มรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยโอเคแล้วเริ่มรู้สึกเหมือนเราจะวูบมิ้นก็นึกว่าเฮ้ยหัวเราแม่งกระแทกเราจะวูบปะวะอะไรเงี้ยมิ้นก็เลยลุกขึ้นแต่พอลุกอะค่ะปรากฏว่าได้ยินเสียงครูตีนี่แหละตะโกนว่าคุณมิ้นขาหักมิ้นขาหักมิ้นก็ฮะนี่เราขาหักเลยเหรอซึ่งตอนนั้นมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่นายมันเหมือนเราจะภาพมันจะตัดอะมิ้นก็เลยตะโกนเสียงดังๆออกไปว่าพี่คะมิ้นจะเป็นลมซึ่งจังหวะนั้นรู้แต่ว่ามีพี่คนนึงอะช้อนเราขึ้นมาและจังหวะที่ช้อนมิ้นขึ้นมามิ้นก็รู้แต่ว่าตัวเราอะมันสั่นเห็นว่าเราอะเหมือนเราคิดว่าเราน่าจะมันได้ไปโรงพยาบาลแหละได้ยินเสียงแฟนตะโกนได้ยินเสียงผู้กำกับของรายการตะโกนว่าไปโรงพยาบาลเลยส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลยแต่มันมีเสียงแทรกของอาจารย์ซันเนี่ยนะคะพูดว่าห้ามส่งโรงพยาบาลนะ
2: อ้าว
0: ซึ่งหลังจากนั้นนะมิ้นรู้เลยว่าแฟนเราอะเดือดมากคือตอนนั้นเขาเข้าใจว่า
3: เอาคนเจ็บก็ต้องไปโรงพยาบาล
0: นึกว่าแบบนี่รายการอยากได้คอนเทนต์ถึงขนาดว่า
2: ไม่ให้ส่งไม่ให้ไปโรงพยาบาลหรอ
0: แต่ตอนนั้นน่ะมิ้นไม่ไหวแล้วค่ะมิ้นไม่ไหวแล้วจริงๆก็คืออันนี้เบลอไว้แต่ว่ามันจะมีช็อตนึงที่มิ้นไม่มีตาดำเลยค่ะพี่แนน
2: เห็นมันมีบางซีนมิ้นตาเหลือกขึ้นไปเลย
0: ไม่มีตาดำเลยค่ะ
3: หรอ
2: แล้วแต่ตอนนั้นคือเราไม่ได้รู้สึกว่าโดนเข้าอะไรเราแค่รู้สึกว่าเรายังเจ็บกับขาหักตกใจ
0: ส่วนใหญ่คนจะพูดกันว่าผีเข้ารู้สึกตัวทุกอย่างแต่ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะแต่มิ้นน่ะอันนี้มิ้นพูดตรงๆเลยไปขัดกับความเชื่อใครขออภัยได้นะคะมึนหลับเลยค่ะ
3: ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: ไม่รู้ค่ะหลับเลยค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมิ้นไม่รู้เรื่องเลยมิ้นมารู้ตัวอีกทีคือตื่นมาตอนแรกยังเข้าใจว่าเฮ้ยเราล่วงน้ำเหรอเพราะเปียกทั้งตัวเลยสุดท้ายที่ยอมออนแอร์เทปนี้ค่ะแล้วก็ตอนแรกคือที่บ้านเราไม่ได้เห็นสภาพเราใช่ไหมคะแล้วตอนที่มิ้นตกลงไปหอยเพียงต่างๆที่มันอยู่ในเรือค่ะมันติดตามแผลหมดเลยซึ่งคุณหมอไม่สามารถคีบได้ต้องใช้วิธีการเอาผ้าก๊อซโปะแล้วลูดออกทีละจุดในตัว
3: ลงไปแรงมาก
0: ซึ่งมิ้นไม่รู้เรื่องเลยแต่พอตื่นมาที่ยอมออนแอร์เทปนี้เพราะว่าสรุปลุงที่มานั่งเนี่ยไม่ใช่เจ้าของบ้านด้วยคือมันมีบางอย่างที่เข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วพูดความจริงบางอย่างออกไปรวมถึงชื่อรวมถึงอะไรที่มันใช่ค่ะแต่ว่าก็ดูดเสียงดูดชื่อไปอ่ะนะคะ
2: เพราะมันก็เป็น privacy ของเขา
0: ใช่ค่ะซึ่งเขาก็เลยเชื่อกันว่าอันเนี้ยจริงกับอีกพาร์ทนึงก็คือครูตรีเนี่ยเขาเล่าเรื่องผีครูตรีเชื่อเรื่องผีนะคะแต่ครูตรีไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีเข้าเขาบอกว่าตอนเห็นมิ้นร้องตอนแรกอ่ะเขาว่าแอบถ่ายคลิปไปด้วยซ้ำว่าเราร้องตลกไปทางชาซะแล้วนะคะว่าเราร้องตลกอะไรเงี้ยแต่มันมีจังหวะนึงที่มิ้นดิ้นมากๆแล้วเขาเห็นว่าที่แขนเราแตกหมดเขาก็กลัวว่าโดนผู้ชายตัวใหญ่ขนาดนั้นน่ะล็อกอะผู้ชายล็อกมิ้น4คนนะคะเขากลัวว่ามิ้นจะดิ้นจนแขนหักเพราะเขาบอกว่าเขาดูแล้วมันแปลกตรงที่ว่าเราดิ้นโดยที่เราไม่สนใจว่าแขนมันจะหักหรือเปล่าเขาก็เลยตัดสินใจเอาตัวเขาซึ่งครูตีเนี่ยหนัก95โลกดขามิ้นนะคะนอนกอดขาไว้อย่างงี้เพื่อไม่ให้เราอ่ะดิ้นเพราะโต๊ะที่มิ้นนอนเป็นโต๊ะไม
3: ้ครับ
0: แต่มิ้นใช้2ขาเนี่ยค่ะยกเขาลอยจากพื้นเลยในคลิปจะเห็นเลยค่ะโดยที่ไม่ได้อะไรคือเหมือนมินดี้แล้วมินยกขาอย่างเงี้ยแต่ครูตีลอยลอยขึ้นจากพื้นเขาก็เลยรู้แล้วครูตีบอกผมลบคลิปทิ้งเลยเพราะผมมั่นใจแล้วว่าคุณแม่งเข้าจริงซึ่งสิ่งที่เขาพยายามจะมาสื่อสารนะคะแต่อันนี้คือมินมาเห็นตอนนี้อันนี้คือไม่มี
3: ไม่มีตาดำ
0: ไม่มีตาดำ
2: อืม
0: มินลองกลับไปเลือกเองที่บ้านหรือทางบ้านลองดูนะคะว่ามันยากมากนะคะมันยากมากจริงๆแล้วก็สิ่งที่เขาเหมือนพยายามจะมาสื่อสารก็คือเหมือนประมาณว่าที่เราไปถ่ายทำกันอะคนที่ติดต่อเราอะหร
2: ื
0: ออะไรต่างๆอะมันไม่ใช่ประมาณนี้ค่ะ
3: อ๋อ
0: ซึ่งมินก็เล่น
3: เจ้าของบ้านตัวจริงมาบอกเลย
0: เล่นจับไปเลยค่ะเต็มๆบอกชื่อบอกนามสกุลบอกวงศาคณาญาติเขาบอกทุกอย่างเลย
2: แต่เขาแค่มาสื่อใช่ไหมหลังจากนั้นเขาไม่ได้ตามคุณมิ้นใช่ไหมคะ
0: หลังจากนั้นหนักกว่านั้นก็คือตามค่ะ
2: เอ้า
0: เพราะว่ามิ้นไปที่ไหนก็ตามจะมีคนชอบทักว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยสบายสีเหลืองตามซึ่งมิ้นน่ะไม่รู้หรอกว่าไอ้ในบ้านนั้นมีผู้หญิงชุดไทยอะไรเพราะว่าหลังจากตกไปขนาดนั้นนะคะพี่แนนใครจะเข้าอ่ะมิ้นก็ไม่ได้เข้าไปอยู่แล้วค่ะไอ้บ้านเรือนไทยตรงนั้นก็คือจบตรงนั้นเลยคืออยู่ที่หน้าเซตเลยซึ่งหลังจากนั้นก็คือก็ลองถามคนที่เขาว่าเขามีเซนอย่างที่มิ้นบอกค่ะมิ้นว่ามิ้นน่ะไม่มีเซนคือเหมือนกับวันนั้นน่ะสิ่งที่เขาเข้าได้ที่มีคนบอกนะคะคือเหมือนทำให้ตัวเราอ่ะอ่อนแอคือเราบาดเจ็
3: บ
0: เราเจ็บร่างกายเรามันดรอปแล้วก็วันนั้นเป็นการไปถ่ายรายการครั้งแรกของมิ้นตื่นเต้นนอนน้อยนอนบนรถตู้แค่2ชั่วโมงคือมันเหมือนภาวะหลายๆอย่างมันทำให้เราจิตเรามันตกแต่หลังจากนั้นที่เขาตามก็เหมือนบอกว่าเขาตามเพราะว่าเขาเหมือนเขามีความสัมพันธ์อะไรนู่นนี่นั่นซึ่งมิ้นก็ไม่รู้ว่ามิ้นจะแก้ไขยังไงอันนี้ถ้าพูดแล้วไม่เลิศขับใครขอโทษด้วยนะคะแต่ว่ามินก็เลยใช้วิธีการบอกเขาว่าเรื่องราวในอดีตชาติอะไรเราจำไม่ได้หรอกคือถ้าสื่ออ่ะขอเน้นเนื้อเลยว่าจะเอาอะไร
3: เอาให้เคล
0: ีย
3: ร์
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องราวในอดีตชาติสมมติมินไม่ถามคนนี้คนนี้อาจจะเล่าอีกแบบคนนี้อาจจะเล่าอีกแบบคือมินไม่ได้ไม่เชื่อนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปแก้ยังไงหรือคุณกับเรามีความสัมพันธ์อะไรกันมินก็เลยใช้วิธีปกติทางพุทธเราเนี่ยนะคะก็คือก็ไปทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาแล้วก็ขอเขาว่าอย่ามาติดตามแต่เอาเป็นว่าทุกบุญทุกกุศลหลังจากเนี้ยถ้าเกิดว่ามินจะไปสร้างบุญสร้างกุศลที่ไหนก็ตามก็ขอให้คุณได้มารับในทุกบุญทุกกุศลที่เราทำแล้วกัน
2: ค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเราไม่ตามแล้ว
0: คิดว่าไม่ค่ะ
2: หมายถึงอาจารย์ซันอะไรก็ไม่ได้ทักแล้ว
0: ก็ไม่ได้มีคนทักค่ะแต่ส่วนใหญ่อ่ะคือเวลามิ้นไปทำรายการด้วยพาร์ทของรายการมันจะมีพาร์ทของการท้าทายเนาะค่ะเราเป็นคนสั่งผู้ปฏิบัติภารกิจในการท้าทายแหละก็จะมีโดนบ้างที่แบบเพิ่งจะไปทำเกี่ยวกับสุสานเด็กมาเทปยังไม่ออนลงอมรินทร์เลยแต่มีคนทักก็มีติดตาม
2: แต่นั่นก็คือเหมือนว่าเป็นสิ่งใหม่แล้วที่ตามไม่ใช่สบายเหลืองแล้ว
0: ใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นอ่ะมิ้นเลยกลัวการเข้าเพราะว่ามิ้นเคยฟังเรื่องเล่าของคนอื่นเขาบอกว่าการเข้ามันรู้สึกตัวแต่ของมิ้นที่มิ้นกลัวมากเพราะว่า
3: ไม่รู้สึก
2: ตัว
0: มิ้นไม่รู้เลยค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือไอตอนที่ฝันไปอะค่
2: ะ
0: มิ้นฝันเห็นแต่คนในครอบครัวเราที่เสียชีวิตไปหมดแล้วเลยอะฝันว่าเขามาเรียก
2: อ
0: ะไรเงี้ยฝันว่ามาเรียกชื่อให้เดินมาทางนี้เดินมาทางนี้แต่ไอทางนี้ทางนี้ไม่เห็นอะไรเลยนะคะแต่รู้แต่ว่ามีแต่เสียงเราจำได้ว่าเนี่ยเสียงพ่อเราเนี่ยเสียงย่าเราอะไรเง
2: ี้
0: ยมิ้นก็เลยรู้สึกว่าไอการเข้าเนี่ยมันน่ากลัวแล้วก็เราจากอาการที่มินดิ้นจากอาการที่อะไรคือมันหักได้เลยนะคะ
2: จริงมัน
3: อันตรายเกินไปแล้ว
2: มันไม่ปลอดภัย
0: ใช่
3: มันอันตรายในหลายๆมุมแล้ว
2: ค่ะเดี๋ยวให้คุณมินเบรกหายใจหายคอดื่มน้ำก
0: ่
2: อนยังมีอีกหนึ่งเรื่องขอฟังปิดท้ายคืนนี้เดี๋ยวมาฟังเรื่องลิฟต์กลางห้างกับคุณมินแม่แฟนกันค่ะ
0: ได้เลยค
4: ่
0: ะ
4: อันคารกรุงโปง X
5: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
6: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเฮนรี่ครับ
0: วันๆทำอะไรบ้างคะ
1: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
0: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
1: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: อ้าวก็น้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
1: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัด กับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
0: แหมทีนี้เราจำได้เชีย
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเต็มรถกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
8: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แชร์ข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุทธตุ๊ดต
10: ูมแชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
4: มสนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: อังคารกลุ่มโปง X
6: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
13: กลับมานะคะคันคุงโปงในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะ
14: ขอบคุณด้วยนะฮะคันคุงโปงของเราวันนี้ครับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
13: เดี๋ยวจะพาไปห้างกันไปขึ้นลิฟต์กันลิฟต์กลางห้างประมาณสัก10นาทีไหวไหมคุณ
15: ได้เลยค่ะแนนจัดให้เลยค่ะ
13: ค่ะ
15: เรื่องนี้ย้อนกลับไปตอนสมัยมิ้นเรียนจบใหม่ๆ
14: ครับ
15: ตอนมิ้นเรียนจบใหม่ๆเนี่ยมิ้นก็ไปเป็นเขาเรียกว่าครูผู้ช่วยให้กับโรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่งในห้างแห่งหนึ่ง
14: ค่ะ
13: ค่ะ
15: ซึ่งสมัยเราเรียนจบใหม่ๆเนี่ยคือมิ้นเองเริ่มเปิดเพจทำเรซูเม่แล้วค่ะก็ยังไม่มีน้องๆช่วยเหมือนทุกวันนี้เนาะก็จะตอบเพจเองตอบลูกค้าเองรับลูกค้าเองหมดเลยแล้วก็ทำงานตรงนั้นไปด้วยค่ะทำสองอย่างไปควบคู่กันซึ่งห้างเนี้ยที่มิ้นไปทำเนี่ยมิ้นเนี่ยจะต้องเข้าสแตนบายเนี่ยคือเข้าสแกนนิ้วเนี่ย8โมงห้ามเกิน8โมงไม่งั้นเขาปรับตั้งนะคะมิ้นก็จะต้องไปถึงตัวห้างเนี่ยค่ะประมาณ7โมงซึ่งเวลาที่ไปถึงเนี่ยค่ะห้างมันไม่เปิดเราจะต้องไปขึ้นลิฟต์ที่เขาเรียกว่าลิฟต์ออฟฟิศซึ่งไอตัวสถาบันเราเนี่ยไม่ได้อยู่ภายในห้างหรอกค่ะแต่อยู่ในออฟฟิศที่เหนือจากห้างขึ้นไป
14: ครับ
15: ไม่บอกชั้นละกันเดี๋ยวทุกคนรู้แต่ว่าเป็นสถาบันแห่งนึงละกันค่ะซึ่งด้วยลักษณะของลิฟต์ออฟฟิศอะค่ะคือมันจะต้องกดเลขชั้นตึ๊กๆแล้วมันก็จะบอกว่าให้คุณไปขึ้นลิฟต์ตัวไหนซึ่งมินก็ทำแบบนั้นค่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็กดเลขชั้นสมมุติว่าเลข12แล้วกันกดเลข12ปุ๊บเขาก็จะบอกให้เราไปขึ้นลิฟต์ตัว A อะไรอย่างเงี้ยค่ะมินก็ไปทำงานตามปกติเนี่ยแหละค่ะแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทำเพจมาแล้วมันเริ่มมีลูกค้าแล้วค่ะลูกค้าก็จะทักตลอดเวลาก็จะทำให้เราต้องเป็นคนที่ก้มกดโทรศัพท์ตอบอยู่ตลอดเวลาวันนั้นมินจำได้ว่ามินน่าจะไปถึงห้างประมาณ7โมงซื้อของกินอะไรใต้ถุนลานจอดรถเสร็จปึ้งก็ไปยืนรอกดลิฟต์ค่ะกดลิฟต์เสร็จปึ๊บได้มาแล้วก็ไปยืนรอหน้าลิฟต์ไอจังหวะตอนนั้นช่วงเวลานั้นนะคะมันมีพนักงานบางท่านแหละที่ขึ้นไปพร้อมกับเราแต่คนละชั้นกันนะคะและชั้นที่พี่ๆเหล่านี้อยู่จะอยู่ต่ำกว่าชั้นเราซึ่งก็จะเป็นพี่ๆสถาบันเสริมความงามต่างๆ ั้นเขาจะอยู่ต่ำกว่าของมิ้นจะอยู่สูงกว่าซึ่งเสร็จปุ๊บพอได้มาปึ้งมิ้นขึ้นลิฟต์ไปมิ้นก็กดโทรศัพท์ตลอดเลยค่ะจนพี่ๆแต่ละคนเขาก็ออกไปออกไปออกไปจนเหลือมิ้นคนสุดท้ายซึ่งไม่ค่อยแปลกเพราะว่าไอสถาบันเรามันสูงมิ้นก็รอค่ะก็ระหว่างนั้นก็ตอบลูกค้าไปด้วยซึ่งลูกค้าเนี่ยเวลาเขาทักเข้ามาแล้วค่ะพอเราตอบช้าหรือว่ายิ่งถ้าเขาโอนเงินแล้วเนี่ยเราตอบช้าเนี่ยเขาจะหวีน มันก็จะทำให้เราอ่ะต้องคอยตอบตลอดเวลา
14: ครับ
15: ทีเนี้ยค่ะระหว่างที่มิ้นตอบอยู่เนี่ยเสียงลิฟต์เนี่ยมันติ้งคือลิฟต์มันถึงแล้วมันเปิดมิ้นก็ก้าวขาเดินออกไปเลยค่ะพี่เจมี่แนนก็ก้าวขาเดินออกไปเราเดินด้วยสัญชาตญาณซึ่งไอ้ลิฟต์อันเนี้ยพอเราก้าวขาเดินออกไปปึ้งมันจะเป็นห้องน้ำแล้วก็เลี้ยวเข้าไปก็จะเป็นซอยของสถาบันเราก็ก้าวขาเดินออกไปค่ะพอเดินออกไปปุ๊บเราก็เลี้ยวพอเลี้ยวไปปุ๊บตอบลูกค้าเสร็จเงยหน้าขึ้นมาถึงมารู้ตัวว่าไม่ใช่ชั้นเราค่ะมิ้นลงชั้นไหนก็ไม่รู้ซึ่งไอในซอยนั้นทั้งซอยเขายังแบบเหมือนเขารีโนเวททำเหมือนกับมีคนมาเช่าแล้วแหละแต่ยังไม่ได้มีคนมาอยู่มีติดป้ายแบรนด์บางแบรนด์แล้วอะไรเงี้ยมิ้นก็เอ้าเฮ้ยเรากดลิฟต์ผิดเหรอวะมิ้นก็เดินกลับมาหน้าลิฟต์ค่ะเพื่อจะกดใหม่เพราะว่ากว่ามันจะไปเทเลชั้นมันก็ใช้เวลาใช่ไหมคะก็กลัวจะเกินเวลาเข้างานด้วยก็รีบกดค่ะกดปึ้งก็ได้ลิฟต์มาก็รอพอจังหวะลิฟต์เปิดค่ะทีนี้มินตั้งใจมองแล้วอ่ะเราก็ก้าวเข้าลิฟต์ไปในลิฟต์ไม่มีคนค่ะจังหวะเราก้าวเข้าลิฟต์ไปปุ๊บมินก็จะกดปิดลิฟต์เพราะมันมีมินคนเดียวเลยค่ะชั้นนั้นไม่มีคนเลยมินได้ยินเสียงคนวิ่งค่ะเหมือนคนใส่รองเท้าคัชชูผู้หญิงส้นสูงนี่แหละวิ่งมาจากในซอยนั้นเราก็คิดว่าอ้าวหรือว่าไอ้ตรงนั้นน่ะที่มันมีป้ายแบนมาติดแล้วมีไฟแล้วอ่ะหรือว่ามีคนเราก็ดันไปกดปิดก็รีบลันกดเปิดพอได้ยินเสียงแล้วเขาวิ่งมาแบบมันเป็นเสียงรองเท้าอ่ะค่ะต๊อกต๊อกมาแล้วเราก็กดเปิดกดเปิดกดเปิดมิ้นรอจนเสียงอ่ะมันมาถึงหัวโค้งที่จะเลี้ยวมาลิฟต์เราจนเสียงมาถึงหน้าลิฟต์เรามันมีแต่เสียงมันไม่มีคน
14: ร
15: อแล้วพอเสียงมันหยุดตรงเนี้ยมิ้นก็เลยเลื่อนนิ้วไปจะกดปิดลิฟต์มันกลายเป็นว่าไอเสียงรองเท้านั่นมันก้าวเข้าลิฟต์แล้วลิฟต์มันสั่นครึ่ง
13: แต่ไม่มีคนก้าวเข้ามา
15: ไม่มีคนก้าวเข้ามาสาบานให้ตายเลย
14: เอ้าทำไงต่อล่ะ
15: ลิฟต์ปิดค่ะเพราะไปกดปิดลิฟต์
13: แต่เขาเข้ามาทัน
15: มันไม่เห็นอะไรเลยนะพี่ใจไม่แน่มันไม่เห็นอะไรเลยแ
14: ต่จังหวะนรก
15: แต่มันก้าวเข้ามามิ้นรู้ว่ามันมีอะไรที่เข้ามาซึ่งลิฟต์ตัวเนี้ยมันเป็นลิฟต์ออฟฟิศมันจะมีกระจกฝั่งเดียว อยู่ฝั่งนี้เราก็ไม่ได้อยากมองแต่ก็พยายามมองแต่ว่ามันไม่ได้เห็นอะไรนะคะแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่ามันมีบางอย่างมันก้าวเข้าลิฟต์มากับเราจนไปถึงชั้นที่มิ้นทำงานพอประตูลิฟต์เปิดมิ้นก็รีบแทรกออกจากลิฟต์แล้วก็เดินเข้าสถาบันไปเลยพอเข้าไปถึงปุ๊บมันอึดอัดนะคะก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าเจอแบบนี้แล้วก็พรุ่งนี้ถ้ามารอด้วยกันหน่อยหมายถึงว่าขอขึ้นพร้อมกันหน่อยนัดกันข้างล่างแล้วค่อยขึ้นพร้อมกันอะไรเงี้ยมินก็เล่าไปซึ่งพอเล่าไปเสร็จอะค่ะจะมีคุณป้าท่านหนึ่งเขาเป็นป้าแม่บ้านที่ดูแลความสะอาดของสถาบันเรานะคะเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าโหมินไม่รู้เรื่องกับเขาเลยเหรอเรื่องเพิ่งเกิดเมื่อวานเองมินก็บอกเรื่องอะไรล่ะเขาชื่อป้าเพชรค่ะก็เมื่อวานอะเป็นข่าวเลยที่พนักงานชั้นที่มินไปลงนั่นแหละค่ะเขาเป็นเหมือนกับน่าจะเป็นไม่รู้ว่าช่างไฟหรือว่าช่างอะไรที่เขาเข้ามาทำที่เนี่ยค่ะเขาเกิดมีปัญหาอะไรกับแฟนหรือกับครอบครัวหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ชัดนะคะเขาเนี่ยเข้าไปในตัวห้างที่บริเวณชั้น5ที่เป็นโรงหนังแล้วก็กระโดดลงมาคอตตอตัวเองตกลงมาโดนตู้กระจกร้านจิวเวลรี่ร้านหนึ่งซึ่งเรื่องนี้มันเป็นข่าวเลยเพราะว่ามีคนที่บาดเจ็บในนั้นน่ะเป็นแม่ของดาราสาวท่านหนึ่งละกันซึ่งพี่ผู้ชายคนนี้ก็คือทำงานอยู่ชั้นนั้นแต่ว่าตอนที่เขาคอตตอเนี่ยตอนที่เขาโดดตึกเนี่ยเขาลงมาที่ชั้น5แล้วก็มาโดดบริเวณห้างนั้นซึ่งมิ้นไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าทีเนี้ยก็ไม่กล้าลงก็เลยลงด้วยกันลงพร้อมกันกับพนักงานคนอื่นๆค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมามันก็มีในแก๊งเนี่ยแหละค่ะในแก๊งเพื่อนกันนี่แหละคือมันจะมีลิฟต์ตัวหนึ่งที่มันจะมีเสียงพูด third floor second floor อะไรที่มันอยู่ในห้างอะค่ะแล้วมันก็ไปเล่นกันคือเล่าเรื่องเนี้ยแหละว่ามีคนโดดตึกในห้างนะนู่นนี่นั่นคือเวลาเราเสร็จงานบางทีเราก็ไม่ได้กลับเลยนะคะก็เดินเล่นในห้างกันต่อ แล้วก็อยู่ในลิฟต์ด้วยกันนี่แหละจนไอ้ลิฟต์เนี่ยมันจะขึ้นไปชั้นนี้แหละพวกเราก็เลยแบบพูดเล่นกันว่า fifth floor อะไรอย่างเงี้ยแบบตามหนึ่งในนั้นเป็น LGBT ค่ะเขาก็จะแบบเล่นๆอะไรเงี้ย
14: หยอกๆ
15: ซึ่งพอพูดเสร็จปุ๊บพี่ LGBT คนเนี้ยเขาพูดว่าเดี๋ยวเราไป flip floor ไปดูกันหน่อยว่าจุดเกิดเหตุเป็นยังไงพอพูดไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามันมีเสียงกลับมาจากในลิฟต์พูดว่า flip floor ลงสิคะ
13: ว้ายจริงเหรอ
15: วิ่งวิ่งกันหน้าตั้งเลยค่ะวิ่ง
14: ได้ยินพร้อมกันทุกคน
15: ได้ยินพร้อมกันทุกคน
13: ไม่ใช่ว่าใครในนั้นแกล้งพูดนะ
15: ทุกวันนี้มินพยายามคิดว่าขอให้เป็นพี่ที่ดูมอนิเตอร์อยู่แล้วหมั่นไส
14: ้ในลิฟต์
15: แล้วแต่ประเด็นคือเขาจะพูดติดกับไอ้ฟิฟฟลอร์นั้นได้เลยเหรอที่มินสงสัยเพราะมินมองว่าไอ้เฟิร์สฟลอร์เซคันด์ฟลอร์อะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นเสียงระบบ AI แต่อันนี้คือมันพูดต่อจากเสียงฟิฟฟลอร
14: ์ลงสิคะ
15: ลงสิคะ
13: เฮ้ยนี่แบบ
14: เสียงผู้ชาย
15: เสียงอะโอ้โห
13: อาจจะเป็นฟิล AI เนาะก็แยกยากเน
15: า
13: ะ
15: ใช่ค่ะคือแบบถ้าพูดบิวความรู้สึกมินะมินว่าเป็นเสียงผู้ชายแต่พูดกันแหนกันแหนพี่ที่เป็น
13: LG
15: แต่แบบถ้าพูดงี้มันก็เหมือนไปโยงกับคนที่โดดใช่ไหมคะแต่ว่าแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงก็วิ่งกันออกมาเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะคะที่เขาพูดไทยได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ไปลองขึ้นลิฟต์ตรงนั้นนะพอเห็นพวกเราเล่ากันคนไทยอะเล่าแล้วมันอะไรเงี้ยเขาก็ไปลองเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้มีคำพูดต่อนะเขาก็พูดแค่ fifth floor
14: ก็เขายังไม่ได้เจอ
15: ใช่ค่ะ
14: แต่พวกเราเจอ
15: ใช่ค่ะ
14: ก็มองได้สองแบบแบบแรกก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อแบบที่สองอาจจะเป็นเสียงจากคนที่มอนิเตอร์ลิฟต์อยู่อยากแกล้ง
15: อยากแกล้งหรือเปล่า
14: อยากแกล้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกลิฟต์เนี่ยมันก็จะมีพนักงานคอยดูแลความปลอดภัยอยู่แล้ว
13: แล้วคุณมินทำงานที่นี่นานไหมคะ
15: ทำงานที่นี่อยู่ประมาณเกือบ2ปีค่ะพี่แนนแล้วก็ออกมาทำของตัวเอง
13: แต่ก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจออะไรแล้วหลังจากฟิฟฟลอร
15: ์คือจะบอกว่าห้างแห่งเนี้ยเป็นมีเหตุการณ์คนมาฆ่าตัวตายบ่อยมากพี่แนนเดี๋ยวลานจอดมั่งเดี๋ยวในห้างมั่งเดี๋ยวอะไรมั่งซึ่งระหว่างที่มินทำงานอยู่ถ้าไม่นับพาร์ตตัวมินนะคะก็จะมีพี่ๆอ่ะที่เขาเจอกันอ่ะบ่อยรวมถึงพี่ๆที่ทำงานโรงหนังที่แบบที่เขาต้องอยู่หนังรอบดึกเขาก็ไปเจออ
14: ๋อ
15: เขาก็ไปเจอในลานจอดกันบ้างอะไรกันบ้าง
13: คือ
15: เขาเจอกันบ่อยมากค่ะมินว่าหลายๆท่านน่าจะรู้แหละ
14: ที่นี่กระชอนที่นี่กระชอน
15: กระชอนจริง
14: มีความเชื่อแบบหลากหลายความเชื่อบางคนก็บอกว่าเป็นแบบจุดเชื่อมต่
15: อ
14: บางคนก็แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดได้ไปแถวนี้เขาจะบอกว่าเป็นโลเคชั่นที่เหมาะกับการคอตตอเหลือเกินแต่สงสารเจ้าของที่ไงเพราะว่า
13: ใช่แต่ตอนนี้ก็สงสารเพราะว่าเขาก็จะอ่านปากพี่ได
14: ้
13: แล้วก็ถ้าฟ้องนะคะก็อาจฟ้องคนอ่านปากนะคะ
14: ยาวๆยาว
13: โอ้ยแต่ว่าน่ากลัว
15: แล้วพี่แจมดันรู้ซะด้วยนะ
14: พี่เช่าสถานที่แห่งนั้นเพื่อจอดรถ
15: แต่พี่แจมไม่เจอ
14: พี่ไม่เคยไป
13: แต่หมายถึงว่าอ้าวมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องเจอเนาะแค่แบบว่ามันมีเคสเกิดขึ้นค่ะ
14: ครับ
15: ครูตรีค่ะครูตรีมาน
13: ี่แบบ FC ชั่วโมงที่แล้วคุณออโต้ก็บอกว่ามารอเชียร์คุณมิ้น
15: ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โต้มาก
14: วันนี้ FC ของคุณมิ้นเยอะมากบอกคุณมิ้นเล่าสนุกแต่มีความน่ากลัว
13: ใช่คุณมิ้นคือแนนชอบอ่ะที่คุณมิ้นเขาเป็นคนพูดจาฉะฉานเล่าแล้วมันเคลียร์แล้วก็แบบว่ามีแบบคือจังหวะการเล่าของมันเห็นภาพเนาะ
14: ดูภูมิเขาก่อนว่าเคยเป็นผู้ช่วยครูมาก่อนเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีวิธีการอธิบายให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
13: คราวนี้คุณมินต้องฝากผลงานตัวเองแล้วแหละมีผลงานอะไรจัดไปให้หมดเลยค่ะ
15: ได้ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ถ้าใครอยากติดตามมินก็สามารถติดตามได้ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยค่ะชื่อเดียวกันหมดเลยก็คือมินแม่แฟนเป็นภาษาไทยเนี่ยแหละค่ะหรือถ้าใครอยากไปดูรายการที่มินทำกับทางอมรินทร์ทีวีก็พิมพ์ไปว่าบ้านขังตาย The Date House ทางช่องอมรินทร์ทีวีก็จะขึ้นเลยรวมถึงใครที่ชอบฟังมินเล่าเรื่องนะคะบางทีบางประสบการณ์มินอาจจะไม่ได้ไปเล่าในช่องใหญ่ๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องสั้นๆที่เราเจอหรือว่าเรื่องที่มีพี่ๆฝากมาก็ตอนนี้มินมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วค่ะก็ชื่อมินแม่แฟนเนี่ยแหละรวมถึงทุกๆวันพุธค่ะไปเจอกับมินได้ที่ช่องนัดผี Official ค่ะมินเป็นดีเจ ยู่ที่รายการ The Scary ของพี่นัทผีนั่นเองค่ะ
13: แล้วร้านอาหารคุณล่าฝากหน่อยสิ
15: ก็ใครอยู่โซนย่านรามอินทราอะไรเงี้ยนะคะก็ไปได้ค่ะไม่ว่าจะร้านวันแล้ววันเล่าซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นร้านลาบเป็ดมีนบุรีแล้วนะคะแล้วก็ร้านเฮงพาราไดซ์ค่ะอยู่ตรงบริเวณสวนไม่ใช่สวนอยู่ซาฟารีเวิลด์ขออภัยค่ะ
14: เฮงพาราไดซ์ที่ใหญ่ๆเลยนะใช่ไหม
15: เป็นร้านจีนๆหน่อย
14: จีนๆใหญ่ๆเลย
13: แบบว่ามีแบบว่าร้องเพลงอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าอาหารอย่างเดียวเลย
15: เป็นร้านชิลค่ะมีอาหารด้วยแล้วก็ไปนั่งชิลๆได้ด้วยค่ะก็ปิดที่สองทุกวันเลยค
14: ่
15: ะ
14: อ๋อผ่านแล้วก็บอกว่าผมเพื่อนมิ้นครับลงบัญชีคุณมิ้นได้ไหม
15: ได้เลยได้เลยค่ะ
13: มิ้นแม่แฟนแต่ว่าแม่เพื่อนมิ้นคุณมิ้นวันนึงได้นอนกี่ชั่วโมงเนี่ย
15: ก็ถ้าไม่ยุ่งกับครูตีเยอะจะได้นอนค่ะ
14: แสดงว่าชีวิตต้องต่อสู้เยอะเพราะว่าคนทำงานธุรกิจกลางคืนมันจะเจออีกอารมณ์นึงเนาะจะเจอคนหลากหลายรูปแบบ
15: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
14: เก่งๆๆๆข
13: อบคุณมากๆเลยวันนี้ที่แบบว่ามาเจอกันสนุกมากนะคะขอบคุณคุณมีแม่แฟนนะคะ
14: นี่อยากกินลาบเป็ดเลย
15: ได้เลยค่ะเชิญลาบเป็ดมีนบุรีได้เลยค่ะตรงข้ามมอเกษมบัณฑิตค
14: ่
15: ะ
14: เมนูอะไรอร่อยบอกมา3เมนู
15: โอ้พลาดไม่ได้สายกินปลาร้าก็ต้องส้มตำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ลาบเป็ดนี่แหละค่ะเด็ดที่สุดนะคะแล้วก็ต้มแซ่บกระดูกอ่อนต้องไปลองค่ะ
13: ได้เดี๋ยวพาแฟนแม่ไปกินวันนี้พวกเราไปแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับอังคารกลุ่มโป่ง
16: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
17: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
1: ๆเดี๋ยวมันก็ดี
0: ทำให้ดีที่สุด
2: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
0: กองฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่10 บาท

0: ันแมวกินนกอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินนก
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: EFM Playlist of the Week
4: New Entry
5: Number 14
6: ไม่รักดีกว่าซีนาย

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรัตรีประภาค่ะกกต.เปิดมติคดีหัวสว.ไม่ส่งศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กกต.เปิดมติคดีหัวสว.ข้อกล่าวหาที่1และ2กลุ่มกรรมการบริหารพรรคและสส.ภูมิใจไทยมติเอกฉันท์ไม่ส่งศาลฎีกา7รายส่วนสว.รอด137คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กกต.เปิดเผยมติสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.ในข้อหาที่1และข้อหาที่2เมื่อ14กันยายนโดยมีรายละเอียดดังนี้1ข้อกล่าวหาที่1มาตรา76วรรค1แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดกระทำโดยวิธีใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสว.หรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำนวนผู้ถูกร้องคือ20คนผู้อื่นจำนวนผู้ถูกร้องอีก1คนซึ่งกกต.มีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสำหรับผู้ถูกร้องจำนวน21คนนี้โดยมีผลการลงมติดังนี้คือมีมติเป็นเอกฉันท์จำนวน7คนมีมติ6ต่อ1จำนวน2คนและมีมติ5ต่อ2อีกจำนวน12คนซึ่งรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นพรรคภูมิใจไทยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายชัยชนกชิดชอบนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เป็นต้นส่วนข้อหาที่2คือช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภามีสว.ดำรงตำแหน่งถูกร้อง137คนสว.สำรองอยู่ในบัญชี1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ที่ไม่ใช่อยู่ในลำดับอีก2คนกกต.มีมติเสียงข้างมาก5ต่อ2ไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาจำนวน140คนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ด้านตำรวจสอบสวนกลางเร่งรัด2คดีใหญ่ให้กองปราบพร้อมลุยเช็คบินปมเอกสารลับหัวสว.หลุดคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์สวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวถึงกรณีที่กกต.เขาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลรวม6คนที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพในหน่วยเลือกตั้งซึ่งเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งที่9เขตคันนายาวว่าขณะนี้ตำรวจสอบสวนกลางได้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาดูแลคดีดังกล่าวโดยเฉพาะโดยมอบหมายให้พลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบส่วนกลางทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนซึ่งกำลังเร่งรัดดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานส่วนกรณีล่าสุดที่ DSI และกกต.ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่นำเอกสารสำนวนสอบสวนคดีหัวเลือกสว.ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการที่มีชั้นความลับไปเผยแพร่นั้นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งรัดสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเช่นเดียวกันณัฐทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
5: ปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
8: ฟุตบอล AFC Champions League Elite วันนี้สโมสรไทยลงเตะ2คู่ผลมีดังนี้ครับราชบุรี FC พ่ายให้กับเซี่ยงไฮ้พอร์ตจากจีนนะครับ4ต่อ6และบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับบุกไปเสมอกับยาโฮดารุทาซิมจากมาเลเซีย1ประตูต่อ1ครับเกมนี้เหลือผู้เล่น10คนกันทั้ง2ทีมส่วนพรุ่งนี้มี1คู่นะครับการท่าเรือ FC จะเล่นที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตพบกับวิเซอร์โกเบจากญี่ปุ่นครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงาน
9: สร้างจิตสำนึกฝึกขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ก
3: องทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ถ้าทุกอย่างง่ายเกินไปมันก็คงไม่ใช่ชีวิต
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ไอคอนกลุ่มโป่ง
3: ว่าปาไปยังไงช่วงนี้เซนเรา
4: เอาโอเพ่น 100% เลย
3: ถามจริงนี่ดูไลฟ์อยู่เปล่าเห็นอะไรไหมนอกจากเราสองคน
4: มันจะมีช่วงหนึ่งที่ก่อนที่ทางทีมงานจะโทรหามันมีแบบเหมือนมีอะไรตัดวิ่งข้างหลังตอนช่วงที่มันรายการดับไฟสักพักหนึ่งค่ะเป็นเงาแต่เหมือนจะเป็นเด็กอะค่ะไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่เหมือนเป็นคล้ายๆจะเป็นกุมารแต่ไม่ได้แต่งตัวในเวอร์ชันกุมารจะเป็นเงา
3: หรอแล้วเขาเป็นยังไงเขาแบบมาดีมาร้ายยังไงบ้างอะ
4: เหมือนวิ่งแบบเหมือนวิ่งแกล้งเหมือนยอกยอกอะค่ะ
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2 ทุ่มถึง4 ทุ่มที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ดวงไม่เด่นก็ต้องเน้นลงมือ
9: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนอะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Postmart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึง

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ปลายโต๊ะวิทยา EP 63ครั้งแรกกับการบุกรั้วโรงเรียนระดับอินเตอร์เนชั่นแนลรีวิวแบบเล่นใหญ่จัดเต็มในพื้นที่กว่า22ไร่พาดูทุกซอกทุกมุมห้องเรียนเบิ่มๆแฟซิลิตี้บิ๊กบิ๊กบรรยากาศแบบนี้มันดีมากยิ่งเปิดกว้างยิ่งเรียนรู้ได้มากกว่าศุกร์ที่18กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดย Basis International School Bangkok เติบโตบนรากฐานความเป็นไทยเชื่อมโยงก้าวไกลสู่สากล
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน EFM Fandom Life
3: เปวิกสวัสดีค่ะเกมแรกชื่อเกมว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าจุดๆลงท้ายด้วยคำว่าจุดๆนะคะเราจะมีคำเริ่มต้นและคำลงท้ายให้น้องๆต้นด้วยคำว่าไข่ลงท้ายด้วยคำว่าดาวค่ะ
4: ได้ครับ
5: ไข่ต้ม
6: ต้มน้ำ
3: มา
6: น้ำซุปซุปไก่ไก่ทอด
7: ทอดมัน
6: มันอบดาว
8: หมู
3: หมู
9: หมูหั่น
7: เฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเค
10: หั่นมอง
7: เฮ้ย
10: มองดาว
11: กันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
13: EFM on tour พร้อม3 4
14: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยขอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
15: EFM on tour
12: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
14: อยกอยกยกยก
12: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
16: เราติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานะครับสหรัฐอเมริกาออกมายืนยันล่าสุดว่าได้ส่งอาวุธอวกาศขึ้นไปประจำการระดับวงโคจรของโลกเป็นการเปิดเผยครั้งแรกของวอชิงตันโดยอ้างภัยคุกคามทางอากาศจากทั้งจีนและรัสเซียหลังจากก่อนหน้านี้พบมอสโกกำลังซุ่มพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อวกาศโดย BBC ของอังกฤษรายงานว่ารัฐมนตรีทบวงกองทัพอากาศสหรัฐทรอยมิกได้แถลงยืนยันต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกว่าอเมริกามีอาวุธประจำอยู่ในระดับวงโคจรโลกโดยในเวลานี้ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นอาวุธประเภทใดที่ถูกส่งขึ้นไปประจำและส่งขึ้นไปตั้งแต่เมื่อใดโดยจากการที่มีแรงโน้มถ่วงส่งผลทำให้ดาวเทียมที่หากถูกทำลายในอวกาศอาจทำให้เศษซากเดินทางด้วยความเร็วสูงมากและเพิ่มความเสี่ยงต่อการชนและทำให้ยากต่อการส่งหรือปฏิบัติการอวกาศได้โดยพวกเรายังคงทำให้มั่นใจว่าพวกเรายังคงพร้อมในการพบกับความท้าทายต่อภัยคุกคามที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าพวกมันจะอยู่ที่ใดในที่เป็นเหตุว่าทำไมสหรัฐปัจจุบันจึงมีอาวุธอวกาศระดับวงโคจรที่มีความสามารถเพื่อป้องกันกองกำลังอากาศร่วมต่อความเคลื่อนไหวที่เป็นอาริของศัตรูและรัฐมนตรีทบวงได้แถลงไว้หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
15: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: ความทุ่มเทเงียบๆจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดังที่สุด
18: Inspiration
12: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
12: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: สวัสดีวันอังคารดูแลโลกง่ายๆแค่กำจัดขยะให้ถูกวิธีถ้าทุกคนทำเหมือนกันโลกเราต้องน่าอยู่ขึ้นแน่นอนครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลไมแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลไมแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
6: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
7: ผมกับแฟนเนี่ยตอนนี้มีลูกด้วยกัน1คนโฟกัสมันจะไปตกที่ลูกคุณภรรยาผมก็วอนผมบ้างสุขที่แล้วผมไปเปิดประตูให้ผู้หญิงคนอื่นก็โดนคุณภรรยาบอกเลิกผมก็ขอโทษตอนนี้ก็มาคุยกันแล้วนะแต่ว่าผมก็ระแวงว่าผมจะทำให้เขาไม่พอใจมันเหมือนกังวลเวลาอยู่ด้วยกันกับเขาอะครับ
8: ผมแชร์ครอบครัวผมละกันผมจะยังให้ภรรยาผมมา 51% ให้ลูกเนี่ย 49% การที่เราสื่อสารแบบนี้ออกไปอ่ะมันทำให้ภรรยาเรายังรู้ว่าเฮ้ยไอความรักที่เรามีให้ภรรยามันไม่ได้หายไปนะลองเพิ่มการสื่อสารดูผมเชื่อว่าคุณหมูยอเองรวมถึงเขาเองก็คงไม่อยากให้ครอบครัวจะต้องแยกทางกัน
1: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน
2: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10บาท
2: ดีนะ
3: Is that good
2: ดีนะดีนะมันดีนะทุกวันดีนะมันต้องดีนะ
1: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: มิแนวฟินต้องกินโน้นนะ
1: 1 2 3 4
2: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: กดติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24:00 นครับลูเด็กมีคลอสโกอดีตนายทวารเวสต์แฮมยูไนเต็ดควีนส์พาร์คเรนเจอร์และทีมชาติเซเกียได้เสียชีวิตในวันจันทร์ที่ผ่านมาในวัย64ปีมีคลอสโกเฝ้าเสาให้ The Hammers ในตั้งแต่ปี1990ถึง1998และเป็นขวัญใจแฟนๆโดยมีเพลงเชียร์ประจำตัวหลังอำลาสโมซอนและกลับมารับตำแหน่งโค้ชผู้รักษาประตูโดยมีคลอสโกปฏิเสธรับการรักษาโรคมะเร็งในเดือนธันวาคมปี2024หรือ3ปีนับตั้งแต่ตรวจพบในหลายวันต่อมามีคลอสโกคืนสู่ยอดในสนามลอนดอนสเตเดียมระหว่างแมตช์พบลิเวอร์พูลท่ามกลางการต้อนรับของกองเชียร์เยี่ยงวีรบุรุษแถลงการของสโมสรระบุว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดขอแจ้งข่าวว่าลูเตมิคอสโกตำแหน่งผู้รักษาประตูและอดีตโค้ชเสียชีวิตแล้วด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งไลน์นิชมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
7: สวัสดีครับ
8: พวกเรา
7: เปิดข่าวต่างครับ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
7: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
10: การเริ่มต้นจากศูนย์มันทำให้รู้ว่าหนึ่งมีค่ามากแค่ไหน

0: สวัสดีวันพุธฝึกภาษาอังกฤษวันละนิดช่วยเพิ่มทักษะให้ชีวิตและต่อยอดได้เยอะเลยนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

fire. Don't really understand it. ตอนนี้กลับทางเป็นไฟแปลกใจอยู่ดีๆเราก็เข้ากันไม่ได้แต่ความโดนดับไปแล้วยังไงก็ตาม I always give it a try to let you know that what I give you is real. It all comes down to this. I'ma tell you how I feel.

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1:00 นนะครับชาร์ลีออสตินอดีตกองหน้าพรีเมียร์ลีกออกโรงวิจารณ์เกมรุกของแมนยูไนเต็ดหลังบุกพ่ายแมนซิตี้โดยมองว่าทีมของไมเคิลคาริกไม่มีอันตรายเลยจากการเล่นตรงกลางโดยเกมดังกล่าวแมนยูไนเต็ดต้องเล่นกับซิตี้ที่เหลือผู้เล่น10คนนับตั้งแต่นาทีที่23โดยพลพรรคของปีศาจแดงกลับไม่สามารถใช้ความได้เปรียบเรื่องผู้เล่นสร้างความกดดันให้กับคู่แข่งโดยคาริกเลิกใช้งานมาเตอสคุนย่าเป็นกองหน้าตัวกลางโดยมีบรูโน่เฟอร์นันยืนอยู่ด้านหลังขณะที่ริมเส้นเป็นไบรอันเอมโบโมและมาร์คัสแรดฟอร์ดอย่างไรก็ตามแมนยูกลับสร้างสรรค์โอกาสได้อย่างจำกัดและยังมีค่า XG ต่ำกว่าแมนซิตี้แม้จะได้เปรียบเรื่องจำนวนผู้เล่นเกือบตลอดช่วง70นาทีหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: สวัสดีครับผมแจ๊สพงษ์นิปาไปยองฮกุกขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว้า
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดี
6: อย่าอ้างต้นทุนชีวิตว่าต่ำกว่าใครเพราะผลกำไรขึ้นอยู่ที่ใจและความพยายาม
7: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
0: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2 นาฬิกานี้ครับเจโบทรอยอดีตกองหน้าพรีเมียร์ลีกออกโรงวิจารณ์การทำงานของบุรุษศิลป์อย่างตรงไปตรงมาหลังเกิดประเด็นดราม่าจากประตูของเออร์ลิงฮาลันในเกมแมนเชสเตอร์เดอร์บี้ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกชนะแมนยูไนเต็ดโดยจังหวะดังกล่าวฮาลันยิงให้แมนซิตี้ขึ้นนำในนาทีที่60โดยตอนแรกผู้ช่วยบุรุษศิลป์ยกธงล้ำหน้าก่อนที่ VR จะเข้ามาตรวจสอบและยืนยันว่าดาวยิงนอร์เวย์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าเนื่องจากมีแพทริกดอกูแบ็กซ้ายมียืนอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้เขาเล่นไม่ล้ำหน้าอย่างไรก็ตามโปรเลฟซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลมาตรฐานการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพยอมรับภายหลังว่าเกิดความผิดพลาดในการใช้ดูแลพินิจโดยประเด็นสำคัญที่เอนโซ่ฟานเดสซึ่งอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าขณะพยายามเล่นบอลก่อนที่บอลจะมาถึงฮาลันแม้เจ้าตัวจะไม่ได้สัมผัสบอลแต่การเคลื่อนที่ของเขาถูกมองว่าอาจเป็นผลต่อการเล่นในแนวรับของแมนยูไนเต็ดโดยโบทรอยซึ่งทำหน้าที่เป็นกูรูของสกายสปอร์ตจึงออกมาตั้งคำถามถึงมาตรฐานการทำงานของผู้ตัดสินพร้อมเรียกร้องให้มีบทลงโทษที่ชัดเจนนักเตะทำผิดพลาดแล้วพวกเขาถูกลงโทษผู้ตัดสินก็ควรได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกันหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับกอนพ็อกซี่นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
6: ลงมือทำดีกว่าบท

0: ดี
1: สวัสดีวันพุธขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีมีทางออกที่สวยงามสำหรับทุกเรื่องนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับ สองผู้ตัดสินในห้อง VR ในเกมที่ Man United แพ้ Man City โดยถูกสั่งพักงานสำหรับโปรแกรมในช่วงสัปดาห์นี้หลังทำหน้าที่ผิดพลาดในการให้ลูกยิงของ Erling Haaland เป็นประตูจังหวะที่ Haaland ตะบันประตูกลายเป็นประเด็นดราม่าเนื่องจากก่อนที่บอลจะมาถึงกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์นั้น Enzo Fernandez อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและพยายามพุ่งมงแต่ไม่โดนบอลอย่างไรก็ตามผู้ตัดสิน VR ได้แก่ Matt Donohills และBlack Antrobus ผู้ช่วยระบุกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาไม่พยายามเล่นบอลและยืนยันว่าจังหวะนั้นควรเป็นประตูโดยอย่างไรก็ตามองค์กรผู้ตัดสินอาชีพของอังกฤษหรือ ProRef แถลงการยอมรับว่าเกิดความผิดพลาดในการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินให้จังหวะดังกล่าวเป็นประตูเนื่องจากความจริงแล้วเฟร์นันเดสพยายามจะเล่นบอลก่อนที่จะมาถึงฮาแลนด์โดยเหตุนี้ฮาวเวิร์ดเว็บหัวหน้าองค์กรผู้ตัดสินอาชีพได้ตัดสินใจเรื่องนี้ร่วมกับทีมบริหารในการสั่งพักงานผู้ตัดสิน2คนหลังจากมีการทบทวนการทำหน้าที่ของทั้งคู่ในเกมช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจะมีการพิจารณาความพร้อมในการกลับมาทำหน้าที่ของพวกเขาอีกครั้งหลังจบช่วงพักเบรกทีมชาติหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีครับจิมมี่จิตพล EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
7: Inspiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: เวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4:00 นะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาอนุมัติให้การใช้งานอาลิต้าหุ่นยนต์แบบทำงานอิสระชนิดแรกที่สามารถเจาะเลือดจากแขนของผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมด้วยมือจากเจ้าหน้าที่โดยตรงโดยเป็นผลงานจากบริษัท Vitestro โดยบริษัทเทคโนโลยีการแพทย์จากประเทศเนเธอร์แลนด์โดยอุปกรณ์นี้ได้รับอนุญาตให้ใช้กับผู้ป่วยใหญ่ในสถาบันพยาบาลผู้ป่วยนอกและต้องใช้งานภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้างานที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการเจาะเลือดมาแล้วโดยนักเจาะเลือด1คนสามารถดูแลอุปกรณ์อาลิต้าได้พร้อมกันสูงสุดถึง3เครื่องโดยอาจช่วยบรรเทาปัญหางานขาดแคลนนักเจาะเลือดในสหรัฐอเมริกาได้โดยอาจารย์แพทย์นักวิจัยไมเคิลทาวเวอร์โดยเป็นผู้อำนวยการศูนย์อุปกรณ์และรังสีวิทยาเพื่อสุขภาพของ FDA กล่าวว่าการอนุมัตินี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ FDA ในการส่งเสริมนวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ผู้ป่วยควรได้รับแหล่งชุมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: สวัสดีครับผมณศักดาธรครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
6: การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด

0: สวัสดีวันพุธไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้คิดซะว่านี่คือบททดสอบของชีวิตสู้ๆนะเราเอาใจช่วย
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มีโอกาสไม่เลยเข้ามาลายรถกินเอ็ดคนสวยแบบเนี้ยตัวนั้นแบบเนี้ยใช่แล้ว
3: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
4: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน
6: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน
3: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
7: แค่10 บาท

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ประติดตามกับ EFM
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กิน

Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake มาพร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyward ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเชนเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีม

0: ันแมวกินเนอะอร่อยปูมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: กินเนอะ EFM on tour พร้อม3 4
2: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
3: EFM on tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
2: อายกอายกยกยก
4: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุตรประเสริฐครับกทพ.เร่งถก BEM หาแนวทางช่วยลดผลกระทบผู้ใช้ทางหลังปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วนประจิมรัฐยาศรีรัตน์วงแหวนตั้งแต่15ธันวาคมนี้15ถึง35บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
9: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งลดผลกระทบประชาชนจากการปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาในวันที่15ธันวาคมนี้หลังสัญญาสัมปทานจะปรับขึ้นค่าผ่านทางอีก15-35บาทคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
3: การทางพิเศษหารือกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนผู้รับสัมปทานและผู้ลงทุนโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปถึงแนวทางการช่วยเหลือและลดผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและจะมีการประกาศรายละเอียดให้ประชาชนได้ทราบอย่างเป็นทางการก่อนที่จะมีการปรับขึ้นค่าผ่านทางในวันที่15ธันวาคมนี้สำหรับการปรับขึ้นค่าผ่านทางในครั้งนี้จะปรับขึ้นเฉพาะทางพิเศษประจิมรัชยาโดยอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัชยารถยนต์สี่ล้อหรือรถที่มีล้อไม่เกินสี่ล้ออัตราใหม่80บาทต่อคันอัตราเดิม65บาทต่อคันรถยนต์6ล้อถึง10ล้ออัตราใหม่130บาทต่อคันอัตราเดิม105บาทต่อคันรถยนต์เกิน10ล้ออัตราใหม่185บาทต่อคันอัตราเดิม150บาทต่อคันณภาพรช่างกลรายงานครับ
2: 16กันยายนของทุกปีเป็นวันโอโซนโลกถูกจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของก๊าซในชั้นบรรยากาศติดตามกับคุณชนากาเลียมทองครับ
4: ก๊าซโอโซนคือก๊าซในชั้นบรรยากาศที่ช่วยดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนเกาะคุ้มกันโลกโดยย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2528นานาประเทศได้ร่วมกันจัดทำอนุสัญญาเวียนนาต่อมาได้มีการลงนามในพิธีสารมอนทรีออลเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2530เพื่อร่วมมือกันเลิกใช้สารทำลายบรรยากาศโอโซนเช่นสาร CFC และสารฮาลอนในส่วนของประเทศไทยได้ลงนามเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2531และให้สัตยาบันเมื่อวันที่7กรกฎาคม2532ถือเป็นประกาศความร่วมมือกับนานาชาติในการปกป้องผืนฟ้าดังนั้นวัตถุประสงค์ของวันโอโซนโลกถูกดำเนินการขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประเทศต่างๆปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนลดการใช้สารทำลายโอโซนเพราะโอโซนคือเกราะป้องกันโลกจากรังสีอุลตราไวโอเลตมาร่วมกันรักษาเกราะป้องกันโลกใบนี้เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดจากความผิดปกติของระบบนิเวศจากการทำลายชั้นโอโซนไปด้วยกันชนาการเลี่ยมทองเรียบเรียง
2: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศช่วง 17-20 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
5: ทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10มีนาคม2529
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับผมบูพงษ์ธีวัฒน์ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮ่าฮ่าฮ่า
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลือ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธครึ่งสัปดาห์ผ่านไปแล้วลองหยุดเช็คพลังใจตัวเองสักนิดเติมความสดชื่นให้ใจได้ง่ายๆด้วยการคิดถึงสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้ในวันนี้กันนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้คันนี้ว่าคันนี้ว่าคันนี้ว่าคุณไม่ใช่
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้พา
3: ไปมูทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
6: ไอคอนกลุ่มโป
7: ว่าปาไปยังไงช่วงนี้เซนเรา
8: ค่ะเอาโอเพ่น 100% เลย
7: ถามจริงนี่ดูไลฟ์อยู่เปล่าเห็นอะไรไหมนอกจากเราสองคน
8: มันจะมีช่วงหนึ่งที่ก่อนที่ทางทีมงานจะโทรหามันมีแบบเหมือนมีอะไรตัดวิ่งข้างหลังตอนช่วงที่มันรายการดับไฟสักพักนึงอะค่ะเป็นเงาแต่เหมือนจะเป็นเด็กอะค่ะไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่เหมือนเป็นคล้ายๆจะเป็นกุมารแต่ไม่ได้แต่งตัวในเวอร์ชันกุมารจะเป็นเงา
7: หรอแล้วเขาเป็นยังไงเขาแบบมาดีมาร้ายยังไงบ้างอะ
8: เหมือนวิ่งแบบเหมือนวิ่งแกล้งเหมือนยอกๆครับค
9: ่ะไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
10: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
11: EFM on tour พร้อม
12: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกที่อยู่เต้นหน่อยพอกันขาโยกโยกมาแรงสิทธิ์ลองหน่อยทุกคนโยกโยก
13: EFM on tour
14: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
12: อายกอายกโยกโยก
14: ทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ๊อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
4: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
4: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
3: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
6: แค่10บาท
3: ดีนะ
5: Is that good
7: ดีนะดีมันดีนะทุกวันดีมันต้องดีนะ
8: ดีนะนมชัวเหลืองผสมธัญพืช

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: อยากแนะนำเลยว่าหาตัวเองไปก่อนได้เลยตอนนี้มันก็อาจจะมีบางคนที่เขารู้แล้วว่าจบมาเนี่ยเส้นทางอาชีพเขาอยากจะไปเป็นอะไรถ้าสมมติเรายังไม่รู้อะไรเงี้ยครับอยากให้ลอง explore ไปเรื่อยๆได้การแบบสำรวจอาชีพหรือการสมัครงานหรือการทำงานอะไรเงี้ยครับมันไม่มีอะไรสายไปปัจจุบันนี้เนี่ย internship มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว เน้นการทำงานจริงๆเลยอย่างใน job CB ก็เหมือนกันเวลาเรารับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาคือน้องเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งจะต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่างๆจะมี performance review น่าจะได้แบบประสบ
3: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
5: EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับพพ.แจ้ง76จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงช่วง 15-20 กันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
8: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ย่าเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาล